0: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
5: ป
2: ั
5: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านบอเลตสบมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายใน พื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกรียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21 และ16-21ตกรอบไปเช่นกัน ด้านหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18ต่อ21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพา72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอาชิระยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พา204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พา206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4ต่อ2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.
6: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
17: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
18: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
19: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
21: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
20: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
21: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนีโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนีโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซนเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
20: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
21: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทั้งแหล่งน้ำที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการณ์ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกเนี้ยฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เรามาระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
20: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
21: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนิโญที่เป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทำให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกาลเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
20: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
21: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนเศรษฐกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั้งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแล้งที่จะถึงนี้ครับ
20: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
21: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั้งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
20: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโญน่าจะรากยาว
21: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เหมือนเรามีเขื่อนขุนด่านปราการชลนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชลเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้กระทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
20: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนิโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
21: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มาก ากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราบปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6 7เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัด

0: ปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมวันนี้ก็ต้องประคองแล้งนี้ให้รอดครับ
1: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนีโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
6: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ23ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ23เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทำ EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
5: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
6: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
5: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
7: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกส่วนนะครับ
5: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายก

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
3: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPTXให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
2: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทอง และติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาหนึ่งในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
5: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดงประมาณพูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
4: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
6: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไปดูว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นทีนึงครับ
4: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
7: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มทีมชาติขันขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับกีฬาคิดครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
4: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันวันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
8: มีเป้าหมายตอนจริงคือเราก็มีผลงานในซาวด์อีสเอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะทั้งภาคเก็ตก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบเลยครับ
4: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
9: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวนะครับไม่ได้เป็นการจัด3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
4: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DIITP และร่วมจัดโดย GIT
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะ คือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิกออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
3: ไว้โซนิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักหมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ครับถูกค่อยลูกสากล้วยคักล้วยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสองล้อ

0: ตาไหม
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับจากนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอบอ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
0: ด้วยค่ะ
8: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงทีครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
0: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ missing link เหมือนกันเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
8: อ
0: ย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
8: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
0: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
8: ครับ
0: เพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
8: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
0: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจใน2โครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
8: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
0: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกันแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยเรื่องแรกก็คือความมั่นคงทางพลังงานเราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะพลังงานนะวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวนะคะแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ
8: ครับ
0: และประเทศไทยอะค่ะส่งเสริมกับสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีเก่งทางด้านเทคโนโลยีแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ในเรื่องของการผลิตการเกษต
8: ร
0: ถ้าเราเอามาผสมกันแล้วก็มองภาพให้กว้างขึ้น จะเกิดประโยชน์อย่างมากและในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ
9: ครับ
0: เพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์Now แบบว่าพร้อมเพย์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได
9: ้
0: สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้นนะคะ
9: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัดประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์มาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
11: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทค กรุงเทพ

ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะหากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้องฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพ่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขมาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอกการของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการซะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะกับภาพเดิมๆว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยคือการแช่งตัวเองหรือว่าคนที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะๆถึงจะทำพินัยกรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยการทำพินัยกรรมนั้นคือจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือลูกหลานของเราได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วพินัยกรรมทำยากไหมคะจริงๆแล้วค่ะพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้หลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทำได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำวันที่เท่าไหร่ทำที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทำง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบทำเป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเองค่ะเราจะให้เพื่อนเขียนให้ก็ได้หรือเราจะให้ใครพิมพ์ให้เราหน้าที่ของเราก็คือตรวจดูข้อความว่ามันครบถ้วนที่เราต้องการไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อลงไปความสำคัญของพินัยกรรมฉบับนี้นะคะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังนะคะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยแล้วเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นเนี้ยให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาหาเรานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือสายด่วนนะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิ์ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานฉ้อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพาสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตาม

ที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปัดความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมอและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะตัวอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50ปีอีก10ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาบวกคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูทันที

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาหรือปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
5: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
6: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
7: มันมาอีกแล้ว
8: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
9: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
10: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
12: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
13: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
14: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: ชาชาชาชาชา
1: ใหม่โอโม่ซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักหนึ่งคืน
2: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยแน่เด้ออ
3: ยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดกองไปกับไอบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง
9: น้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
10: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
11: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ต้อนรับพี่น้องฟังเข้าสู่บรรยากาศช่วงชั่วโมงที่2นะครับ9โมงกับ10โมงเนาะพี่กับบนมนตรการเพลงยังก็ได้อยากฟังเพลงจังทั่วมาได้จ้า

0: าใดสงสารก็ขอเพลงให้ทีนะครับสำเร็จไปหลายครูเลยคอยกระไดเฮ็ดกระไดสร้างบุญกองใหญ่เนาะนี่ครับ098ครับ8947857นะฮะเปิดแล้วครับปาตัวว่ายำเบอร์ดูดูเนี่ยเป็นเบอร์ฟังเพลงเนี่ยเป็นว่าเนาะนี่ฮะเอา098ครับ8947857ครับขอบคุณคุณแม่ทางเชียงรายแม่เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวส่งให้นะเจ้าเด้อทางเชียงรายครับออกอากาศด้วยกันขนาดนี้ครับผมเอาทางไหนล่ะฮะโลสวัสดีครับเบื่อไผน้อได้ยินบ่น้อเดี๋ยวพอเสียบจำๆก่อนก็จำเลยล่ะสวัสดีจ้าจ้า
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ฮัลโหล
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ
0: ้
1: า
0: ฮัลโหลเอ้าได้ยินแล้วจ้ะล่ะเดี๋ยวได้ยินไปฮัลโหลจ้า
1: ฮัลโหล
0: โอ้ยได้ยินแล้วเนี่ยล่ะฮัลโหลก็ได้
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ้า
0: สวัสดีจ้าน ั่นอยู่คนนี้เจ้าอยู่เจ้ายัง
1: ได้ย
0: ินแล้วเพียงหยังจ้าไปฟังเพียงหยังจ้า
1: ขอฟังเพลงได้จ้า
0: จ้าบิดวิทยุฟังทั้งโทรศัพท์กับผมก่อนจ้าจ้าปิดแม่ปิดวิทยุไปก่อนครับเดี๋ยวกุยกับผมทางโทรศัพท์ก่อนเพราะมันสิรีเล่มันสะท้อนเนาะปิดวิทยุไปแป๊บนึงครับอาจารย์เอากุยโทรศัพท์เดี๋ยวเลยครับแม่
1: จ้าจ้า
0: เอาวิทยุลง
1: จ้าจ้า
0: จ้าบ้า
1: จ้า
0: เอาเพียงยังวัดดีจ้าผู้สาว
1: สาวยังเน
0: าะสาวเหลียว
1: แม่ฟังตลอดแม่บ่เคยขอบ่เจอจ้า
0: โอ้ยคือบ่โทรมานี่ฟังอยู่ตลอดกระได
1: โทรติดใจพ่นก็บ่รับนะ
0: มื้อนี้รับแล้วมื้อนี้รับแล้วจ้าแม่จ๋ามื้อนี้แม่จ๋าอยากฟังเพลงหยังจ้า
1: เอาหมอลำดีกว่าเด้อ
0: หมอลำขนาดหยังคะแม่
1: หมอลำเก่าๆเด้อ
0: จ้า
1: เอาโชเฟอร์เบอร์500ฟังแม่จ๋าขอประหยัดน้ำสีจ้า
0: ประหยัดน้ำสีโชเฟอร์เบอร์500บาทดิ
1: จ้า
0: เบอร์500อ่ะได้ได
1: ้นะเนาะ
0: ครับผมเบอร์500พอหยัดน้ำสีนะแม่เนาะแม่โทษจังหวัดไหนครับแม่
1: เอา
0: ฝากจ้าแม่ฝาก
1: ให้ที่อ่อนต้นนะแม
0: ่โอ้ยอ่อนต้นโอ้จ้าว่าท่านไหน
1: แม่ขอบคุณเขาได้เด้อพ่อใหญ่ตาเนี่ยเด้อพ่อใหญ่จะตาง่ามเนี่ยเด้อ
0: จ้า
1: เอาทุกเสียงทุกสายเนาะ
0: จ้า
1: ท่านแรกที่แม่ขึ้นเด
0: ้อโอ้ยขอบคุณตอนรับสู่อ้อมอกอ้อมใจจ้ะแม่
1: แม่อยู่กันตลาดเด้อจ้าก
0: ันตลาดศรีสะเกษว่าแม
1: ่คุณ
0: ทางคุณ
1: ผู้บ่เกลือนี่ล่ะ
0: โอ้ใครผู้บ่เกลือแม่แต่ว่ายังฝืนได้แม่
1: โอ้
0: แ
1: ก
0: น้อ
1: ยม
0: ัน
1: ก็เสียงฝืนยัน
0: เออเป็นกำลังใจครับครับแม่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้แม่ดูครับผมครับขอบคุณครับแม่ครับครับผม
1: หว
0: ัดดีครับเล่ากับเป็นสายแรกแหกมันจ้าเอาว่างสายแม่จ๋านะครับนี่วันนี้คุณเขาเราจะเขามาไปกับผู้ชมด้วยนะครับเอาวันดีครับเอารุดไปเดี๋ยวไปเยี่ยมเขาเอามาไม่นะครับระบบเจ้าระบบกระไดคอยกันลงว่าลงหมอกไปเลยนี่กระไดเนาะโชเฟอร์เบอร์500บ่แม่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนนะครับโชเฟอร์เบอร์500ดิเดี๋ยวผมดูเพลงให้ก่อนนะแม่นะเพลงนี้กูใครจะเปิดอ่า นะครับดูให้นะแม่นะจุ๊บโอเคแม่พญานาคสีครับไม่น่าจะผิดหวังครับนั่งอยู่ตรงนี้ยากในความผิดหวังนะฮะสวัสดีครับ
2: จ้าน้องหมู
0: สวัสดีจ้าแม่จ๋าแม่ไดน้อนี่แม่ไดน้อนี
2: ่นั่งแม่นั่ง
0: แม่นั่งจากกันตะละวิชัยที่แม่
2: จ้า
0: แม่จ๋าฟังเพลงยังแม่
2: มึนพอทะเลบ้านนาได้ลูกแล้ว
0: เสน่ห์บ้านนาบ่แม
2: ่สาวแหล่บ้านนา
0: โอ้สาวแหล่เอาเพียงกันทั้งสปปลาวสาวแหล่บ้านนาเพิ่นบอกว่า
2: จ้า
0: จ้าจ้าจ้า
2: จ
0: ้
2: าสาวแหล่บ้านนา
0: สาวแหล่บ้านนานะแม่เนาะ
2: จ้านี
0: ่โอ้สาวแหล่บ้านนาเจ้าสวยเด่นนั่นบ่แม่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญตอนเปล่งสีนั่นวะ
2: นี่เด้อได้ลุงหมูทําเด้อ
0: ครับผมแม่ครับขอบคุณครับ
2: คนไข้คนรอนําเด้อ
0: จ้าจ้าจ้า
2: เออเจ้าก็ทราบซะ2
0: ขอบคุณครับแม่ครับแม่นั่งจากกันทรวิชัยมหาสารคามนะฮะ0988947857นะครับแฟนเพลงทางศรีสะเกษนะฮะต้อนรับแล้วก็นะครับคุณแม่ทางเชียงรายครับส่งมาหลังไมค์นะฮะอยากฟังเพลงนะฮะเดี๋ยว บัวอะไรนะแม่บัวเขียวบ่เดี๋ยวแม่จ๋าแม่จ๋าบัวเขียวว่างั้นใช่ไหมของไผ่บ่แม่จ๋าเอ้ยนอนๆๆๆๆพอไอ้ไผ่พงสะท้อนข่อยมีอีตัวจะมีแล้วตัวหมูเจ้าก็ได้นะแม่นะแม่บ่ฟอกไตใช่ไหมแม่เป็นกำลังใจนะแม่นะเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆนะฮะฟังรายการหมูหนอเช่าตัวสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าอาจ้า
0: จ้ายังอ่อนตนตัวนี่เบื้อยมาแล้วมาแล้วเฮียมาแล้วว่าจังไดหิวจ้า
3: เพลงนี้ได้จ้า
0: เพลงหยังล่ะจ้า
3: เอ้าเพลงน
0: ี้
3: หย
0: ัง
3: ล่ะ
0: เฮ้ยเนี่ยรู้ได้จริงเฮ้ย
3: เออเรื่องอีกแล้ว
0: นั่งอยู่พี่บ่รู้แล้ว
3: โอ้ยเอาเพลงหยังมาบัดนี้เนาะ
0: ว้ายไม่ว่าง
3: กันก็ไปอยู่ได้ว่างหันบัดเว้าแล้วก็จังหลงมานี
0: ่เอ้ยเว้ากับผู้เบาแม่นล่ะลงหนังลงหนัง
3: ฮะผู้เบาเก่านี่มันน่ะตื่นเต้น
0: ผู้เบาเฒ่าแม่นนะ
3: ผู้เบาเก่าบ่เป็นผู้เบาเฒ่า
0: เออ
3: เต้นเรื่องเสียงเพลง
0: ต่ําเอาขอมา
3: เอ้าอันอยากลืมแฟนเขาเนี่ยจ้ะ
0: โอ้ยลืมแม่นหยังมากกว่าตัวเนี่ยฮะ
3: ลืมตัวเป็นแฟนเพิ่นเนาะ
0: เฮ้ยมักโลดว่าหยังเน
3: า
0: ะ
3: บ่
0: ได้ได้เอาเลยเอาเลย
3: เอามอบให้แม่คู่ในเดินสายแรก
0: โอ้แม่คู่สายแรกบ่โอ้เราเบิ่งเข้ามาตัวน่ะ
3: เพิ่นก็ฟังสิจะเริ่มซับประ
0: จําโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับผม
3: จ้าแล้วก็พ่อใหญ่คุณเขาแน่ทางตอกน้ําแล้วก็พ่อใหญ่จ๋าทางตอกน้ําเด้อ
0: จ้า
3: สาวน้ําแน
0: ่ครับ
3: อันห้องเปเทวดาไอ้จักรจันทร์ไอ้หนุ่มหน้ามน
0: เออหนุ่มหน้ามนน้ําน้องโอเคค่ะ
3: อ้าวเพื่อนเพียงทั้งสิจะเริ่มซับกับทุกคนนั่นล่ะจ้า
0: จ้า
3: แล้วเราหนาไม่น้ำเด้อ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าผู้สาวโอ้ยเดี๋ยวใจหัวแอ่นหัวแอ่นเฮ้ยผู้สาวเราโอ้ยคักเออไล่กันนี่ยนปวงเนาะเจ้าไหนล่ะอะโล
4: ครับผมสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผู้เบา
4: เจ้าขอดอว่ามีเจ้าครับผม
0: เป็นยังเราไปซ้ายเจ้าขอดอว่ามีเจ้าน่ะ
4: แมนมันไม่ขานซอครับผม
0: บ้าคือบ่หา
4: หาบ่ได้ครับผม
0: มาหาหมูนี่เบอร์โทรเป็นเปเอาวะ
4: บ่ได้ลบไปทางน้องค่ายพุ่นล่ะครับ
0: เตี้ยมาจะไปทางน้องค่าย
4: เอามาไปพ่อใหญ่กระจ่างงามเลย
0: ครับผม
4: พาพ่อใหญ่สาเผาสวนน้ำแน่
0: จ้าอืมรุดไปซ้ำเราก็ได้เกี่ยวขอดอบ่มีเจ้าโอ้ยเนาะเฮือฮ่าขอบคุณครับบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดดูแลรายการบริษัท PY ด้วยนะครับผมเนาะเจ้าของ P Coffee Coffee Farm อยู่ด้วยนะครับจะเป็นกาแฟดำเขาทูรแบ็กกาแฟมาคอฟนะทีมบัตรทั้ง3สูตรของเราฝากไว้ด้วยนะครับจะเป็น Original Espresso และก็สูตรยาหวานเรื่องของกาแฟนะครับย้ำสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะครับเนาะ ฝากพิเศษครับทางเชียงรายครับออกกันด้วยกันวันนี้มีเชียงรายเนาะศรีสะเกษสุรินทร์นะฮะมหาสารคามนะครับอยู่นำกันกับหมูสุรศักดิ์อีก1ชั่วโมงผิดหวังที่ไหนล่ะหมูไม่เคยทำผิดหวังอยู่แล้วเนาะแม่เนาะขอเป็นกำลังใจสำหรับคุณแม่ทางเชียงรายนะครับฟังเพลงนี้แล้วให้หายนะแม่เนาะถึงไม่หายก็ให้ทุเราเบาบางลงนะครับสำหรับความเก็บความป่วยเนาะแม่เนาะฟังรายการหมูทุกวันทุกวันฟังอยู่ตลอดขอบคุณครับทางเชียงรายขอบคุณจัดนักเจ้า

แม่จ๋าชื่อเพลงว่าอะไรบัวเขียวนะแม่แม่ส่งมาบัวเขียวคำเดียวผมก็ตื่นเต้นมันหาพ่อบ่นอนะครับแฟนเพลงทางเชียงรายนะครับเป็นไงน้องผู้บ่าวเชียงรายนะครับแล้วคุณแม่ฟังอยู่ประจำประจำบางทีเพลงทางเหนือมาด้วยก็ขอมาใต้นะครับผ่าน0988947857นะครับอย่าลืมได้ย้ำเด้อนะครับว่าหมูเจ้าจะเบาเรียวไรโอ้ยคนไรจะเป็นเบาเรียวอีกผมก็ย้ำจะซาอยู่ดีครับแต่ว่าผมเป็นคนสไตล์นี้นะฮะ0988947857 0988947857อยากฟังเพลงส่งเข้ามานะครับคุณแม่ทางมหาสารคามนะครับดึดึดึงดึดดึงดึดึดึดึงดึดตามน้องกับสารคามกี่เมียอยากฟังสาวแหล่บ้านนาเนี่ยนะแหล่เอ้ยแหล่งามคำดอดสาวเรียบันหน้าเนาะเอานะครับแม่เราอยากฟังวะขัดใจอยู่บอกนะครับโดยเฉพาะนะครับก่อนจะฟังอยากฝากขอบคุณนะฮะโดยเฉพาะแฟนรายการที่ได้อุ่นหนุนกันมาตลอดนะครับเรื่องของกาแฟพีคอฟฟี่กาแฟที่ไม่มีน้ำตาลจะได้ความหวานจากเจ้าหวานนะครับไขมันเบาหวานความดันกินได้ท่านได้ครับพี่น้องครับเนาะนะครับว่าต้องห่วงเพราะเรามีสมุนไพรที่ผสมไม่ด้วยนะครับ1ห่อมี30ซองนะครับนะฮะ1ห่อ30ซองซองใน15กรัมสีเขียวๆเหลี่ยมๆตัวภาษาอังกฤษสีทองตัวพี่นั่นล่ะพี่น้องนะครับกินครับมั่นใจครับเช้าๆบ่ายๆได้กาแฟสักแก้วคิดถึงนะฮะกาแฟของเรากาแฟดีอยากให้คุณได้ลองนะครับนะว่างแก้วอย่ากินอีกคนละเว้นอนะครับพีคอฟฟี่นะครับสะดวกสนใจสอบถามทุกสถานีที่ออกอากาศอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะพออสถานีผู้อำนวยการหรือจะเป็นดีเจนักจัดรายการขอบคุณมากมากนะครับโดยเฉพาะโอ้ยฝากขอบคุณสาวเสียสาวเสียโอ้ยสิบนี่

ติดเป็นเอ้ยถูกติดนี่เราไปเจออยู่นี่ขอบคุณสาวเสียเด้อนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ครับมื้อนี้เนาะนะฮะพี่คอฟฟี่2ห่อส่งให้เพิ่นตามที่อยู่เด้อหมูเด้อเพิ่นว่าขอบคุณครับโอ้ยนะอยู่ใกล้เพราะจะอันจับมือแถมผมเนี่ยสาวเสียจําเหลือตัวสาดพ่อยบ้าหมูหรือนุ่มขานมปองอย่างร้านหน่อยเนาะโอ้แล้วก็ทั่วมาวันนี้เดี๋ยวเอาไปส่งให้นะครับบ่เกิน20,000ได้อยู่แล้วเนาะเนี่ยฮะพี่คอฟฟี่2ห่อนะครับวันนี้พร้อมส่งนะครับจับไปยังหยกกันนะพี่น้องฝากคุณแม่ทั้งกันธรวิชัยมหาสารคามด้วยย้อนฟ้อนไส้ครับอย่าขวางอย่ากันอารมณ์อย่าขวางครับอย่าเครียดรายการผมหามเครียดโดยเด็ดขาดมีแต่ความมวลคมสืดเอ้าพี่น้องยาวจ้าจวดแหลกเลยแหลกแหลกซ้าย

0: ใช่มหาสารคามฟังอยู่ทางเรียนเรดิโอบ้างไหมดีใจเลยแม่น้องขอบคุณสาวเหลือน้อยทางสำรงมาว่างั้นนะว่าเพิ่งโทรเป็นสายแยกมันวันไหนครับคุณแม่741บอนะครับขอบคุณที่แม่เด้อนะครับแอบฟังมานานแล้วรายการผมไม่ต้องแอบนะแม่นะฟังได้ประจำประจำแต่ว่าถ้าบางทีแม่อาจจะปวดหัวนะไม่รู้ว่าผมจะอารมณ์ไหนนะครับผมไม่รู้อารมณ์ผมอยู่อารมณ์ไหนช่วงนี้นะครับอยากลืมแฟนเขาวันมาโอ้ยนะครับเกี่ยวคอดอรอเจ้าแล้วก็อยากฟังคอยน้องที่ช่องเมกบ่แม่จ๋านะครับอืมสาวเล่าใจเหตุบาปหัวใจเอ้ยเท่คิดฮอดผู้สาวปากเสียเหตุจังได้เด้อมาลืมหน่อยไทลาวจิ้มจี้เปิดเอไอโอ้ยตายจิ้มแม่น้องมวยเฮ้ยขอบคุณคุณแม่นะครับผมขอบคุณช่วงนี้ด้วยนะครับเอ้าเฮ้ยเบาคุณเพียนแสนตะท่านนี่เอาเดี๋ยวรับสายเบาคุณเพียนเลยเจ้าจิตเดเบาเลี้ยงกาแฟสู้ฟังนะครับว่าอย่างไหนเบาคุณแผนแสนตะท่านผู้ยันเนี่ย
1: ครับบะหมูลูกค้าหลายบะหมูนั่งให้ต
0: ัวโอ้ยไม่ใช่เป็นลูกค้าทหารในช่วงโกนหนวดบดีระยุงเดีย
1: วแล้วสองสามมันแล้วสามหัวบะหมูเมื่อบาท
0: เอี๊ยสาวเหี่ยวเอ้ยไอ้คุณแผนอะไรเด้อเหี่ยว
1: บอกขันมากขันมากโคชกเวลาอาบน้ำยังหันมันยู่ๆเขาฝ่
0: ายเฮ้ยเจ้าจะไปสอนเขาเฮ้ยข่อยไม่เห็นมาเฮ้ยเงือ
1: กูได้แต่แจ้งที่นี่บ้าบู
0: ไอ้สามก็สองข่อยมักเนี่ยหรอก
1: เขาไปยู่อาบน้ำน้ำเวลาอาบน้ำมันหันยู่ๆเขาฝ่ายผมบ่มาแข่งผมแจ้งยังหน้าเลยว่า
0: แจ้งไหมเฮ้ยเจ้าคนไหน
1: บ้าบู
0: ครับ
1: เวลาย่านเมียมันย่านเป็นเวลาได้บ่หมู
0: ย่านเป็นเวลาติเจ้าย่านช่วงไหนเวลาย่านเมียเบาสู้ฟังมึงดู
1: คัน 6:00 น.เช้าแจ้งออกมาน่ะถึงบ่าย 6:00 น.เนี่ยเป็นของเฮาคัน
0: อือ
1: คําๆเป็นของเขาคันเป็นเสียงเขาคันคําๆน่ะ
0: เออจะเสียงมันแนวดีอยู่นําคําเนาะแม่นจังแล้วเว้าโหว่าเลี้ยงท้องเฮ็ดครับเขาสู้กินตัวเนาะเฮ้ยเจ้าก็ได้
1: แม่นเอาความในใจได้บ่หมูเด้อลูกค้ายิ้มอยู่นี
0: ่เออเอาความในใจ
1: ว่าหมู่ร้องเพลงคนในใจผมน้ำตาไหลเลย
0: เป็นยังล่ะเป็นยังล่ะมันเป็นยังแนวใดเราเนี่ย
1: โอ้ยมันใดแบบรสชาตินะบ่หม
0: ู่เออใจเย็น
1: ๆจะร้องมันนี่ร้องมืออื่นบ่หมู
0: ่เมื่อเดี๋ยวจะสิสวยให้อีดอก
1: ยองยองยองได้บ่หมู่ได้ให
0: ้โอเครับทราบ
1: โอเคบ่หมู่บ่หมู่ให้สาวเฮียนน้ำแน่บ่หมู
0: ่ครับผมได้เลยครับขอบคุณครับ
1: รอหน้าไม่ได้บ่หม
0: ู่ครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับบ่คุณเพียรทั้งซีสเกตเราก็ตัดผมเลยน้ำฟังเพลงไปน้ำเนี่ยยายจัดเครื่องหัวได้บ่คุณเพียรเด้อนี่มาจนนะครับเรื่องของกาแฟครับออริจินอลเอสเปรสโซสูตรยอดหวานครับเนี่ยสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนหอนะครับรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสเนี่ยฮะสัญลักษณ์แก้วสีทองย้ำนะครับกาแฟท้องตลาดมากมายครับพี่น้องแต่ว่าเนี่ยฮะอยากได้กาแฟอร่อยอร่อยนึกถึงเราคอฟฟี่ฟาร์มไม่ผิดหวังนะครับชอบสูตรไหนจัดไปนะฮะเรื่องของกาแฟดำนะครับดำรสชาติถูกปากของคนไทยออกมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะกาแฟดำเขาทรูแบ็กทั้ง102และ52ขนาดบรรจุของเรานะครับชื่นชอบแบบไหนจัดไปนะฮะเรื่องของลูกผู้ชายฝากไปหน่อยครับคุณพ่อบ้านฝากไปหน่อยนะฮะมาครอบใจพร้อมกายพร้อมนะครับผมฝากไว้หน่อยเด้อมันยังบอกหลายแยงห้างพี่น้องรู้จักกันดีเนาะบ่าวคุณเขา

มักมักในใจว่าเป็นยังดอกยาวอ่อนตัวเราก็อยากฟังครับเวลาเวลากับไรจ่อไรจันมาเลี้ยวจะไรมาดูเลยแหละแม่อ่ะนะครับหยิบเวอร์ชั่นนี้ของเวียงนรมนได้ไหมเปลี่ยนเวอร์ชั่นมาฟังเวียงนรมนกันดีกว่านะครับงวนช่วงนี้ครับมองกำลังใจเด้อพี่น้องเอ๋ยเขาว่าอัศจรรย์เจนีอดใจหามว่าอยู่ปากนี่นะนี่นะบอกว่าบ่หางเจ้าใส่หน้าสบ่หางนี้คุณพี่แต่น้องมันว่าบัวจีนี่เตี้ยเฮ้ยมันความหมักที่เขาสีขอกินในมันอิ่มอันความหมักความหักที่น้ำบ่แก้วสิลมเย็นอาบสงดอกนางเลยมัว

0: ันให้แม่ไปน้ำแน่แม่สิไปโรงพยาบาลนี่นี่ดอก
1: ไปน้ำแน่ค่ะไปน้ำแน่สิไปโรงพยาบาลใคร
2: สิไปใส่ขับรถเนี่ย
3: พร้อมเจนบ้านไผ่บัวใหญ่บ้านมีบ้านท่าลี่บ้านคนหาบ้านนาบ้านจันบ้านหันบ้านต้องมา2ที่3มา3ที่4มาไม่มียืน
4: หยุดหยุดหยุดนี่คือตำรวจจราจรโซเฟอร์ทำไมไม่อ้อมป้อม
5: ปอบปอบป้อมมันจอมผมอ้อมไม่ได้ครับ
6: ระวังนี่คนโดยสารมาอากาศแดนทึ่งแขนห่วงแขนห้าวหมอโชเฟอร์บังเอาสิแก่คนให้เกิดลอยหวังให้รวยข้ามองบ่หวังของเอาเถื่อไม่ขั้นผู้ใดเหือย้อยให้ลงน้ำดอกสัวเขาขันผู้ใดเหือย้อยให้ลงน้ำสัวขาวเพราะมันเย็น
2: ห่วยห่วยมาเว้าเป็นตาสร้างพวกแต่หันเนี่ยคนมาธุระต่างหากบ่ได้มาอาบน้ำอาบหนองเด้แล้วมันโชเฟอร์แนวใดหันเนี่ย
6: โชเฟอร์เบอร์500
7: เอ้า
6: ช่างน้อยเป็นคนขับรับรองแข่งได้ฮอดเหงื่อบินพุ่น
7: ทักขนาดโอ้แน่นแน่นแน่นแน่นเหม็นขี้แห่ขี้หลังผู้ใดจะขึ้นรถทัวร์เบอร์500ชีแห่ต้องใส่ผงสู้รถกันบูดแน่แม
0: ่ห่วยสิให้แม่นั่งใส่ละรถเจ้าน่ะมาคือแน่นคักแท้
6: เดินหอมกลางละแง่เข้าไปเลยรับรองบ่ตายก่อนใจขาดและมีอากาศให้หันใจสบาย
7: แน่นแล้วสบายเลยเจ้าผู้ขับอันผู้ขี่นี่มันแน่นพ่อตายเราเด้แน่นขนาดเด้เดี๋ยวนี้บ่มีตาบ่
6: ขันผู้ใดมักเฝ้าให้ย่างก่อนเดินคอยรถนี่แล้ว
7: แน่นล่ะเจ้า
6: ตดหัวใจบ่พอวันสิย่างด้านบ่พอมือให้เสื้อมือโลดขอหน้าสิพาไปให้ถึงที่ขันบุญนี้ต้องหอดบ้านขันบุญเนาะอ้อยบ่หลับหรอก
0: หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้ยแม่เหม็นน้ำมันเบนซินแม่สิวินแม่สิหากเปิดดากให้แม่แน่แล้วเร็ว
7: ห่วยแม่ไงเป็นจังไดดาของเจ้าของเจ้าก็สิเปิดเอาเองบ่ได้ตะบ
0: ่เจ้าเป็นบ้าบ่มันบ่แม่นดาคน
7: ดาหยังซะทะแม
0: ่ดากรถ
7: สั่นบ่ข่อยละว่ามันดาคน
0: แม่สิลงไปสู่โตซ่อนขับรถแนวนี้บ่ไหวบ่ไหวแท้ๆคันบ่ตายก็จังว่ายังแม่สิย่างเอาดีกว่านี่บ่รถเบอร์500ทั่ว
7: แม่นแล้ว
6: เชื้อเวทไพก็ต้องสิมันเบิ่งลาวังเอกสิพาเสียงรถไฟไรมันเดี๋ยวนี
0: ้
6: บักเสียงสีคนพายรีบไปไว้หาหม่องดังระวังหลังอยู่เลยบ่ยอมให้ดอกหมู่แซง
7: ไม่ต้องให้ใครแซงเลยลูกพี่ท้ายว่างด้านข้างมีวัวด้านขวามีม้าด้านหน้ามีคนซนไม่มุ่นไปเลยตายไม่เกี่ยว
6: บอกเสียงสีรีบแจ้งบอกให้หมูจับเล่านี่แล้ว
7: จับเล่าจับเล่า
2: เฮ้ยมาสร้างว่าจับเล่าแท้บ่นี่เพิ่นนี่ก็เล่ากันอยู่บ่ได้ดอกจอดจอดจอดรถให้แน่
7: จะไปไหนล่ะลุง
2: แน่หากว่าสิจับเล่าสิต้นรถเท่านั้นตัว
7: เปล่าจับเล่ารถไม่ใช่จับเล่าคน
2: โ
6: อ้ท้าวรถลามันติดหมู่คนสิแซ่ล้มให้เป็นล้มเป็นแรงบอกให้เขาเศร้าก่อนตอนรถกูสิบย้ายให้จำไว้เองอย่าสะลือ
7: ได้ยินบอล่ะผู้โดยสารให้เป็นล้มเป็นแรงสีวิ่งสีวินสีหากนั่นเสิร์นหากไปตามสบายแต่หามตด
6: เมื่อได้ฟ้าเมื่อคึมสิพารังอมทวนนี่แล้วให้ตอบวนเฮาปิดสนิทคือทั้งบังยังบ่ยังก็ตามถอนเมืองอุดรกับขอนแก่นกูสิแล่นให้ได้บ่ถึงซ้ำครึ่งชั่วโมงทางคดคดคงคงสิลัดซื้อมันไปเลย
2: พ่อแบบนี้ต้องลงน้ำลงหนองทิ้งแถวคักคักจอดจอดนั่นเห็นบ่ล่ะมันกายมองคอยลงแล้ว
6: บะมันสิกายได้จังไหนมองลงปัสสามันติดอยู่ท้ายรถนี่แหมเขาขึ้นเขาลงมาจนหมื่นจนล่อนแล้วล่ะเว้ย
2: มันบ่แม่นมองลงแนวนั้นมันกายบ้านคอยเจ้าหูจักบ่โชเฟอร์อีหยังมาเว้ากวนตีนแท้เจ้าเคยนั่งอยู่ซื่อๆแล้วไปรับปืนโรงพยาบาลเคยบ่โชเฟอร
6: ์เรื่องที่ฝอยถ้าบอกชาแถมให้5กิโล ถือว่าโชคดีแถมให้ฟรีบ่คิดค่าโอเคซิกเกเล็ตนอลุง
7: เลยลูกพี
6: ่ให้สิลงยามัวสากายเวลารถสิแลนแฟนรถเบอร์500ต้องตนเต้นได้ดังลิงเมื่อนี่ตั้งใจลิงหวังสิแข้งงอดกลางปีคันบ่มีการตายกะว่าบุญแห้งแล้วให้พากันรักษาแขวแนวหากินแซ่บอัดลอย

0: ประหยัดน้ำสีกับโชเฟอร์เบอร์500ไปเลยลูกเพี้โอ้ยคุณเมียผมลืมนะครับก่อนนี้ยาวนิดนึงไม่เป็นไรนะแม่นะนะครับอย่างไรก็เป็นกำลังใจนะครับที่เป็นแฟนเพลงใหม่มื้อนี้ก็เที่ยวคอดอว่ามีเจ้าก็ยังทาอยู่ความแน่ใจเออคอยน้องที่ช่องมิก บ้ามาคิดถึงสำหรับแฟนเพลงใหม่ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นนี่อยู่2นะนะ2เพลงเนาะนะครับสงสัยแล้วค่อยดูเวลาแล้วบ่ทันนะมันไงก็ไม่ทันเยอะทักทายสายหนีคนเนาะฮัลโหลจ้า
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้ยผมโทรอยู่3เดือนแล้วครับ
0: ทำไมมันไม่ติดแต่มันยากโทรยากเนาะ
1: มันโทรศัพท์ผู้เฒ่าบ้าหมูผมพ่อใหญ่สาครับผม
0: อันเฝ้าสวนให้ผมไปเฝ้าแทนซะได้บ่ขอได้บ
1: ่ครับครับครับมาเลยครับกำลังต้อง
0: มาครับกำลังออกฤทธิ์นี่
1: ครับผมเจ้าที่ไหนคอยว่าวกาแฟเจ้านี่มันออกฤทธิ์คอยหักบ่บอกว่ามันเป็นไก่แต่ว่ามันเป็นกาแฟเจ้าครับ
0: เออ
1: ผมวางง้อผมเนี่ยมันบ่กินหญ้ากินน้ำผมใจหาย
0: เตี้ย
1: บ้านนี้ผมก็เลยว่ามึงเฮ็ดใจหายผมก็เอากาแฟหาซอง
0: เตี้ย
1: เออผมก็กอกลงไปตัวในขวดโคกนึงนั่น
0: เออ
1: บัดใดแท้เพิ่นคือฮอดผู้สาวเพิ่นบ่กินหญ้า
0: เตี้ย
1: วันนี้ผมเอากาแฟกอกแล้วเจ้าหู้บ่เบาหมูง้อข่อยเต้นออกคอวันแลนไปหาง้อแม
0: ่จัดไปจัดไป
1: ยิ้วผมเอากาแฟกอกแล้วเจ้าหู้บ่เบาหมูง้อข่อยเต้นออกคอวันแลนไปหาง้อแม่ที่ข่อยก็เลยหู้ว่าอย่าเด้อครับเด้อบอกคุณบอกท่านขุนแน่
0: จ้าขุนเขา
1: ขุนแผน
0: ขุนแผน
1: ข
0: ุ
1: นเขาเอ้ยอย่าไปกินกาแฟเด้มันออกฤทธิ์กังเวนเจ้าสิบ่ได้ตัดผมครับผมขอบคุณแค่นี้ขอนี่ครับข่าวสั้นจบข่าวสั้นครับเพ่ง
0: เจ้าข่าวครับผมมันเวลาบ่พ่อหรออุ้ยวันนี้สาเจ้าทักทำทำไมเด้อมือเด้อนะครับมือนี้เวลาบ่พ่อดีกับผมบริษัทกอปี้ฟาร์เมอร์2024จำกัดนะครับขอคุณจะเป็นพีคอฟฟี่ขอบคุณกาแฟทำเข้าตัวรถแบ็คขอบคุณกาแฟมาครบนะครับไม่ทันเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะเล่นเวอร์ชั่นนี้ส่งท้ายให้เนาะเดี๋ยวถ้าไม่เต็มเพลงเมื่อไหร่ก็ค่อยๆว่ากันเด้อนะครับเพราะว่าเวลามันไม่พอครับนะนะนะโดยเวลามันไม่พอจริงๆคุณแม่เป็นแฟนเพลงใหม่ด้วยเราก็อยากส่งท้ายใหม่ไอ้หมูได้สอยจักหน่อยครับกันบ่สอยก็แม่นยี่ห้อหมูแหละเนาะเนาะบ่าวคุณแผนเนาะเอ้ยสอยๆพี่น้องฟังสอยแน่ครับมานิดๆหน่อยๆนะแม่นะจบไม่จบยังไงประการใดหมูต้องขอกราบประทานอภัยเด้อนี่ก็หมองกำลังใจนะครับ

0: ะเมียเนาะ
1: เลขหมายที่ทานโทรหาบนสามารถได้กัน
0: ได้
1: ท
0: ุก
1: ใหม่อ
0: ี
1: กคร
0: ั้
1: ง
0: ยินดีต้อนรับ
2: น
0: ะเม
2: ีย
0: เนาะ
2: Please try again later.

0: ไปหมดแล้วเวลาแซวๆนะแม่น้องนะครับขอประทานอภัยชินสมุทรสุดสากลนะพี่น้องเด้อนะครับผิดพลาดบางประการเล่นหน่อยยอกหน่อยทะลึ่งตึงตังไปบ้างขอโทษขอประทานอภัยไม่อยากให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเครียดไม่อยากคุณผู้ฟังฟังแล้วมันมีความถูกครับรายการนี้เป็นภาคบันเทิงมีความสุขมากๆนะครับหวังว่าแฟนเพลงนะครับคงติดตามรับฟังเนาะ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ครับเป็นประจำประจำขอบคุณตุ้มมองถูกแก่ทุกสถานที่ครับอยู่ดีมีแห้งหักแพงไปสวัสดิ์แข็งแรงครับบ่เจ็บบ่ไข่บ่จนรวยรวยรวยรวยทุกท่านไม่มีคำว่าจนในหมู่คนขยันซื่อทดกินเป็นล้านฮะสวัสดีครับ
1: จิตใสจิตใสจิตใสจิตใส
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา10:00 น.
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
5: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: ผิวเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้ดิไว้โซนิคไว้โซนิคสะเด้อเจ้า
8: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆนี่แต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิคเด้อ
9: ไว้โซนิคธนาคารพยาธิยกข้างนี
10: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
11: ้าวทำไมล่ะเธอ
10: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
11: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิปลอด
2: ปองไปกับไอ้บองไอ้สิมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย
6: ครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับส่วนอย่างพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปล่อยนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่ยังก็ล่องมาเกือบเบิดส่วนสุดแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพอยแม่นะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้เบาเอกโซเล่มันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดบอกให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิบอกให้อีพอยแม่ฟังนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำกรดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่หมุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายนี่ย่ามข้นน้ำกรดนี่มันสิหยอดน้ำกรดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำกรดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพอยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ที่ว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปรแหละแปดอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองแล้วที่ว้ายอีพออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก่อนยางนี่แข็งเต๊กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไว แผลไหมที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไว้หุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดประหยัดนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊กเล็กแก๊กน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพอยแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเลคันแม่นหน้าหูจักกันไว้กว่านี้ที่ว้าอีพ่อยแม่เบิดหนีเบิดสินหรอบ่ได้ยืมเงินทกสดอกเบ้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเฮาตอนนี้พ่อกันแล้วกับบ่ท่านได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสีน้ำหนักดีดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับแนะนำตัวจังหน่อยเอาดังๆเลยคุณแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: แม่ชื่อว่าแม่บุญเลี้ยงผิวขำ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม
1: ่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ชื่อลีสว่างไหนคุณแม่
1: บุญเลี้ยง
0: คุณแม่บุญเลี้ยงเนาะ
1: จ้า
0: ครับผมถามคุณแม่บุญเลี้ยงก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่3ไร
0: ่เฮ็ดหยัง3ไร
1: ่จ้า
0: เป็นจังไหนแนวผลผลิตหยัง3ไร่คุณแม
1: ่ก็พอได้ขายพอได้ซื้อซื้อนี้อยู่พอได้อยู
0: ่โหก็พอได้อยู่
1: จ้า
0: ส่วนมากนี่แม่สิขีดหยังหน้าใดส่วนมาก
1: หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ผลผลิตดีบ่คุณแม่ช่วงหน้าฝน
1: จ้าโอ้ดีอยู่จ้า
0: ออกดีอยู่
1: จ้า
0: แล้วหน้าแรงนี่แม่เคยขีดบ
1: ่
0: บ่เคยขีดจักเทื่อ
1: จ้า
0: เฮายืนเว้ากันอยู่นี่เดือนนั้นนี่เดือนกุมภา
1: จ้า
0: แถวบ้านเฮาเอิ้นหน้าแรงคือหน้าฝนนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงผมถามคุณแม่ก่อนบ้านนี่แม่เคยขีดแต่หน้าฝนได้ผลผลิตดีเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: หน้าแรงบ่เคยขีดสักเทื่อ
1: จ้า
0: แล้วปีนี้คือจังได๋คือมาขีดหน้าแรงก่
1: อได้ยินเพิ่นว่าไสโซเลพาราล่
0: ะ
1: น้ำยางอ้อดีมันก็เปิ้ลนิ่มมันก็กีดง่ายเพิ่นว่าน้ำเลี้ยงมีอ้อออตาน้ำยางมันคุ้นดีเพิ่นว่าเนี่ยค่อยก็เลยเอาไปใส่ลงเบิ้ง
0: โอ้คุณแม่ผู้เลี้ยงนี่ได้ยินเขาว่า
1: จ้า
0: ใส่เบิ้งเด้อสุเรพาราใส่แล้วเปลือกนิ่มมาที่แม่
1: จ้า
0: น้ำยางก็ออกดี
1: จ้าน้ำเลี้ยงมีอ้อ
0: น้ำเลี้ยงบ่ออกบ้านนี้ถามคุณแม่ผู้เลี้ยงก่อนพอเอามาใส่แล้วมันแม่นคือเพิ่นเว้าบ
1: ่คือเพิ่นเว้านั่นละ
0: ดี
1: คือเพิ่นเว้าละ
0: ดีคือเพิ่นเว้าก็เลยตัดสินใจใส่เบิ้ง
1: จ้า
0: ใส่แล้วถืออกถือใจว่าคุณแม
1: ่ถือใจ
0: ครับถามแม่บุญเลี้ยงก่อนคุณแม่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อไปเรื่อย
0: ๆสิใส่ต่อไปเรื่อย
1: ๆจ้า
0: อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่ที่เพิ่นบ่ทันได้รู้จักโซเล่พาร่านบอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังแน่ว่าคุณแม่บุญเลี้ยงใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: มาใส่ลงเบิ่งเด้อโซเลพาราใส่แล้วติดเจอเพิ่นมีให้ได้ใส่ให้มาลองเบิ่งใส่แล้วน้ำยางอ้อเปิ้นิ่มกีดง่ายได้ผลผลิตหลายดี
0: ขึ้นแน่นอนครับว่าเจ้าคือเบาดีแต่ใหญ่บุญเลี้ยงจ้างมาบ่นี
1: ่มีได้จ้างมาแล้วเบาจากใจจริง
0: โอ้เบาจากใจจริง
1: จ้าที่ได้ใส่มา
0: โอ้เห็นเบาดีเขาสิว่าห้วยไม่ใหญ่บุญเลี้ยงเขาจ้างเจ้าจะเจ้าคือเบาดีแหละ
1: มีได้จ้าง
0: ยืนยันได้ไม่ใหญ่บุญเลี้ยงเรายืนยันแล้วว่าเราบ่ได้จ้างมา
1: จ้า
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บุญเลี้ยงฝากความประทับอกประทับใจแล้วอยากให้บอกมองอยู่มองเศร้าบ้านเกิดเมืองนอนว่าเฮาอยู่ไสอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณแม
1: ่คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทราย
0: ครับผม
1: ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณแม่บุญเลี้ยงอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: จ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่บุญเลี้ยงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายคือคุณแม่บุญเลี้ยงลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกบ้อนทุกมองทุกแก่นะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูแลเบิ่งแง่สวนยางเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายๆเฮ็ดจังได๋น้ำยางสิมีคุณภาพนอกจากการดูแลทางดินโดยการให้ปุ๋ยแล้วมันก็มีอีกหลายๆวิธีได้ฮีพอยแม่นะครับบางพื้นที่บางสวนบางเจ้านี่ก็โหหาน้ำยาท่าหน้ายางหาสารเล่งเด้หาตามท้องตลาดนี่ล่ะหามาใส่หามาท่าซะเด้ถ้าแล้วเป็นยังไงบ่ติโอ้ยถ้าแล้วน้ำยางมันก็ไหลดีแล้วเบาเอกเพิ่นว่าแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ว้ายต้นยางส้มตัวบาดนี้สิตายแล้วบ่ตายแล้วซั่นตัวพากันตกอกตกใจซั่นตัวส่วนมากสารท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันสิเป็นสารเล่งบอกง่ายๆพอท่าไว้แล้วนี่กรีดลงไปนี่ไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงซั่นน่ะเพราะว่าน้ำเลี้ยงนี่มันเอาไปขายบ่ได้น้ำเลี้ยงนี่มันมีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีผลิตน้ำยางได้หลายแต่ว่าพ่อกรีดหวานมันไหลปนออกมากับน้ำยางซะเด้บาดนี่มันเลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกก็แข็งหน้ายางก็ไม่เชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็รบกวนจิตกวนใจได้บาดนี่โอ้ยพากันนักอกนักใจซะเด้อีพ่อยแม่ก็ได้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นยังไงวะตีพลอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบอสดุดมีดไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้เปลือกหุ่มเร็วตัวหายไวไวแผลบ่บอบช้ำนะครับในการกรีดครั้งต่อไปนี่แผลสิบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วไล่สารตกข้างปลอดภัยกับผู้ใส่นะครับขนาด500ซีซีหรือว่าขนาดเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับ500ซีซีท่าได้500ต้นนะครับป๊าดโถมาได้หลายแต่เบาอีกราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองนี่ราคาเพชรให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดและที่สำคัญครับต้นยางบ่ส้มต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดหน้ายางบ่ตาย1มันเป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาบอกง่ายๆมันบ่แม่นสารเล่งนะครับตัวนี้เป็นยาบำรุงซะบอกให้เข้าใจง่ายๆต้นยางกับผลิตน้ำยางได้ตามปกติพอกรีดแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางคุณภาพน้ำยางนี่ดีดิบย่ำยอดน้ำกดจังสิคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้นแล้วนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่สิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันแล้วไปปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ธรรมดาเด้เฮ็ดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับกรีดทุเทื่อนี่ว่ามันกรีดกกหิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นแล้วเปลือกมันนิ่มหลายเปลือกมันนิ่มแห้งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองแล้วสวนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานี่ว้ายพ่อยแม่เอ้ยถ้าไป 2-3 เทื่อเท่านั้นล่ะหายเกลี้ยง

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปนะครับเรื่องของเปลือกแข็งนำเลี้ยงหลายเชื้อรากกวนคิดกวนใจสิเบิดไปนะครับคันได้ใส่โซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: ฮะสวัสดีค่ะ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ยาอันคุณแม่ซื้อไอ้แม่แหววซื้อได้ซื้อจริงรัตนาผิวขำนะคะ
0: ครับอยู่บ้านไหนคุณแม่
1: อยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำเสียอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
0: ซื้อไว้แม่รัตนา
1: จ้า
0: ผิว
1: ขำ
0: ผิวขำ
1: ค่ะ
0: คุณแม่รัตนาผิวขำชื่อเรียนชื่อว่า
1: เจ๊แหวว
0: ชื่อว่าเจ๊แหววเนาะคนแถวนี้เอิ้นเจ๊แหววแสดงว่าอยู่เฮือนนี่ค้าขายตัวนี
1: ่จ้าค้าขาย
0: ครับผมเดี๋ยวถามก่อนคุณแม่แหววนี่เฮ็ดหยังอยู่จักไร
1: 3ไร่
0: ประมาณ3ไร่เฮ็ดแบบพ่ออยู่พ่อกินเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่แหววก่อนหยัง3ไร่นี่ตะกี้ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณแม
1: ่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยนะ
0: โอ้ดีแน่บ่ดีแน่
1: จ้า
0: แล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อม
1: จ้า
0: ถามแม่แววก่อนบานช่วงที่บ่ดีนี่ช่วงที่น้ำยางไร้บ่ดีนี่ผลผลิตหน่อยเขาได้ไปซื้อน้ำยาท่าหน่ายางมาท่าจักเทือบ
1: ่ซื้ออ
0: ยู่ไสครับ
1: ซื้ออยู่ตามท้องตลาด
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้า
0: ผู้ใดว่ายังดีเขาน้ำเขาบ
1: ่แม่น
0: หมดแสดงว่าใส่มะขักกี่ตัวนี่
1: ค่ะจะทุกยี่ห้อที่โฆษณา
0: เกือบทุกยี่ห้อที่โฆษณาถามแม่แววก่อนตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นยังไงแน
1: ่ก็ใส่แรกๆก็ดีอยู่แต่ว่า
0: ครับ
1: น้ำเลี้ยงมันออกเยอะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงมันออกหลายออกเยอะ
1: จ้า
0: ครับเปลือกเป็นยังไงแม่ใส่ไปเรื่อย
1: ๆใส่ไปเรื่อยๆกับตอนใส่มันเปลือกมันก็นิ่มอยู
0: ่บอกก่อนพอใส่โดนๆไปเปลือกมันเริ่มแข็งบ่ตามคลองตลาดทั่วไป
1: มันก็ไม่ได้ว่าแข็งแต่ว่ามันก็นิ่มอยู่แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันออกเยอะแค่นั้น
0: ที่ยี่ห้อที่แม่ใส่นี่คือเปลือกแต่นิ่มอยู
1: ่
0: แต่ขอเสียมันคือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: แมน
0: เขาเลยยานต้นมันส้มบ
1: ่แมน
0: แม่สังเกตยังไงว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายย่ำหยอดน้ำกดนี่บ
1: ่ย่ำหยอดน้ำกดเวลาเขาหยอดน้ำกด
0: ครับ
1: ยางมันแบบข้นแล้วมันจะเป็นน้ำกระกระกระ
0: โอ้เป็นจุงเลี้ยงคือจะข้นนุ่มนี่แมนบ
1: ่จ้า
0: บ่ข้นง่าย
1: จ้า
0: บ้านนี่ถามคุณแม่แววก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางไหนก่อน
1: หูทางนิดเห็นเขาโฆษณาในเน็ตก็เลยโทรสั่งว่าเอามาลองดู
0: โอ้ที่แรกคุณแม่แววนี่ไปเบิ่งเน็ตเบิ่งทางอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะแม่นบ
1: ่แม่น
0: เบิ่งปุ๊บเห็นปั๊บเสื้อเลยบ่ที่แรก
1: กับเจ้าของก็เลยใส่ของยี่ห้ออื่นเลยอยากมาหันมาว่าบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงออกนะ
0: เคยใส่ของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วบาดนี้พ่อเห็นข้อมูลว่าโอ้บ่มีน้ำเลี้ยงไหลลองเอามาใส่เบิ่งก็ได้จังสิแม่นบ
1: ่แม่น
0: บาดพ่อคุณแม่ซื้อโซเล่พาร่ามาใส่แล้วมาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกัน
1: แล้วหันมาใส่โซเล่พาร่านี
0: ่
1: มาใส่แล้วล่ะน้ำยางมันออกเข้มข้นขาว
0: ไหลยางเข้มข้นขาว
1: ไหลดี
0: ไหลสม่ำเสมอป่ะคุณแม
1: ่แมน
0: ไหลดีไหลสม่ำเสมอเปลือกเป็นยังไงแม่
1: เปลือกน่ะนิ่ม
0: เปลือกนิ่มกินง่าย
1: เปลือกนิ่มกินน่ะง่าย
0: กินง่ายบาดถามก่อนปัญหาของน้ำเลี้ยงที่แม่เคยเจอว่าน้ำเลี้ยงไหลหลายๆพ่อใส่โซเล่พาร่าน้ำเลี้ยงมันมีบ
1: ่บ่มี
0: นี่บ่มีแบบนี
1: ้บ่มีเลยนี่นะ
0: อันนี้เฮากีดนี่ช่วงนี้มันหน้าแรงคือหน้าใดนี
1: ่หน้าแรง
0: หน้าแรงเคยได้แบบนี้บ
1: ่บ่แต่ช่วงนี้นะ
0: บ่เคยได้จังสิจักเทื่อแม่นบ
1: ่แม่น
0: อันนี้จักมีดคุณแม่นี
1: ่4มีด
0: 4มีดห้วยใกล้สิเต็มปูแล้วตะกี้จักมีดจังได้ซ้ํานี่หน้าแรง
1: ว้ายเป็น10พุ่นล่ะ
0: เป็น10เป็นซิมมีดจังได๋ซ้ำนี่คันตะกี้แม่นบ
1: ่แม่น
0: บัดนี้ถามคุณแม่แววก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่ครับโซเล่พาร่า
1: ประทับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อ
0: บ่ยืนยัน
1: ติดใจเอามาใส่แล้วก็ติดใจเลย
0: โอ้ใส่เทื่อแรกถือของถือใจเลย
1: ถูกอกถูกใจบ่มีน้ำเลี้ยงเลยอันนี้นะ
0: ครับผม
1: มีกำลังใจทำโลดนี่นะ
0: มีกำลังใจสิกีดยางต่อ
1: แม่น
0: ตะกี้ขี้คานเลย
1: ค่ะ8มีดกับบ่มีน้ำยางบ่เต็มฮอดกระโปก
0: ได้ข่าวว่าตะกี้ต้นนี่มันก็ไหลกระปิดกระปล่อยแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่น
0: แทบสิบ่ไหลเลยจนใจออกแล้วแม่นบ่
1: จนท้อใจแล้วว่าสิกี่ต่อหรือสิพัก
0: สิกี่ต่อหรือสิพักเพราะมาใส่โซเล่พาร่าเอาต่อเลย
1: เอาต่อเพราะว่ายางมันก็ไหลดี
0: น้ำ
1: ยางมันก็ขาวแล้วก็ข้นเวลาหยอดน้ำกด
0: ครับมันแข็งเร็ว
1: เออมันแข็งเลยมันไม่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: น้ำหนักดีป่ะแม่พ่อแก่ออกแก่ถวย
1: ดี
0: น้ำหนักดี
1: จ้า
0: บาดอยากให้แม่แววฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าคือคุณแม่บอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังจักหน่อยหลังจากที่แม่ใส่โซเล่พาร่าแล้วเชิญครับ
1: จ้าอันสวัสดีจ้าอันอยากให้พี่น้องนะหันมาใส่โซเล่พาร่า
0: ครับผม
1: หน้าแรกเนี่ย เวลาเฮาใส่แล้วน้ำเลี้ยงมันบ่ออกแต่น้ำยางน่ะไหลดีไหลสม่ำเสมอ
0: ครับผม
1: น้ำหนักก็ดี
0: น้ำหนักดีเปลือกเป็นยังไงคุณแม่
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: กีดง่าย
0: กีดง่าย
1: โอ้ยมีกำลังใจเลย
0: มีกำลังใจเสียต่อ
1: เสียต่อ
0: ครับผมนี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณแม่แววนะครับหรือว่าซื้อหลีสว่างไหนคุณแม่อยู่บ้านไหนครับบอกบ้านอยู่บ้านเศร้าอีกคนนึงครับ
1: บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่รัตนาผิวขำนะครับอยู่บ้านห้วยทรายตำบลคำซีอำเภอคำซีจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งจังหวัดใดอำเภอใดยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายยางแน่นอนครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดูทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงยามสุดรักสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: โบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: ชาชาชาชาชา
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละ
2: น้องพร้อมมาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่งนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าขับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: น้ำยาท่านายางที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผ้ากันใส่อยู่ทุกมือนี่นะครับมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อซะเหลือเกินนะครับส่วนมากสิเป็นสารเหล่งส่วนมากสิเป็นสารเหล่งนะครับพอใส่แล้วมันก็สิมีปัญหาตามมาค่อนข้างสิหลายบ่ว่าเรื่องของเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดอายุการกรีดอายุการใส่งานสั้นซั่นเด้ให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ํายางไหลกระท่อนกระแท่นไหลออกมาแล้วบ่ไหลแต่น้ํายางอีพ่อยแม่ไหลออกมาถึงน้ําเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ยังพากันใส่อยู่เพราะว่าบ่ฮู้สิพากันหาอีหยังมาใส่หาอีหยังมาท่าย้อนว่าอยากได้ผลผลิตที่มันหลายขึ้นหลายกว่าเก่าก็เลยต้องพากันหามาใส่หามาท่าอยู่เป็นประจำประจำนะครับคันตัดอกตัดใจจากน้ำยาท่านาหยางบ่ได้ฟังทั้งนี้พี่น้องนะครับคันตัดอกตัดใจบ่ได้จำเป็นสิใส่อีหลีจังได๋ก็ต้องใส่ระบ้าเอกโซเล่ฟังทั้งนี้ครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับเป็นเครื่องยาบำรุงอีพอยแม่เป็นเครื่องยาบำรุงเป็นเครื่องยารักษาเป็นเครื่องยาป้องกันโรคไปในตัวเลยนะครับใส่ไปแล้วนี่ที่ห้วยโรคหากเน่าเหงาเน่าข้นเน่าเปลือกเน่าหายอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้ายางบ่ตาย1ต้นยางบ่ส้มอายุยืนยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นยาบำรุงพร้อมเด้ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับยังไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเพชรให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลบ่บอบช้ำสร้างเปลือกไม้ได้เร็วนะครับเห็นผลไว้ปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับคันท่าไปแล้วนะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห่ําบ่ต้องตกอกตกใจครับบ่ต้องท่าใหม่นะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห่ําบ่ต้องท่าใหม่ครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไดต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปันใดดอก แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ล่องเบิงอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิงนะครับบ่ต้องเอามาล่องใส่ทั้งหมดดอกครับมีสวนอย่างอยู่20 30ไร่หาไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาท่าเบิงทั้งหมดดอกแบ่งมาจักแถว2แถวเบิงก่อนก็ได้นะครับว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างผู้ที่เพิ่นใส่แล้วเว้าให้ฟังบ่นะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอนี่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับบ่าวเอกโซเลตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคันแม่นเฮาฮู้จักกันไวกว่านี่ติห้วยอีพ่ออีแม่นี่พากันเบิดหนีเบิดศีลแล้วเพิ่นนั่นว่าจังซั่นเด้ใส่แล้วนี่โอ้ยถูกอกถูกใจมากคักมากแห้งสำหรับโซเลพาลาพี่เมียมซื้อแล้วซื้ออีกเพิ่นว่าเบิดแล้วอีพ่ออีแม่นี่บ่ไปไสดอกย่างเขาล้านนี่ถามหาเลยโซเลพาลาพี่เมียมเพิ่นว่าเด้อีพ่อนั่นร้องเบิดใส่แล้วบ่ผิดหวังอีหลีแม่นควบเบาเอกโซเลเว้าอีหลีพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองราคากับว่าแพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองบรรจุ500ซีซีนะครับบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าซื้อว่าจังไดนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวจักหน่อยนะครับ
1: ครับสำหรับผมชื่อกับนายเรืองฤทธิ์แก้วบังครับ
0: ครับผม
1: ชื่อเรียนกับจนมาเขาตื่นมาช่างเรื่องว่าสันครับผม
0: ช่างเรื่อง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านสิวดมครับผม
0: บ้านสิวดมตำบล
1: พรเจริญนี่แหละครับผม
0: อำเภออ
1: ำเภอพรเจริญครับ
0: จังหวัดบึงกาฬเนาะครับ
1: บึงกาฬเนาะครับ
0: บ้านนี้ถามคนเฮาประกอบอาชีพเช่าสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไป
1: เฮ็ดมาก็ห้าหกปีแล้วนะครับผม
0: เฮ็ดมาห้าหกปีแล้วยางเขาเฮ็ดหลายไร่บ
1: ่ส่วนมากก็ของจะของกับว่าหลายที่เป็นกีดรับจ้างเขาครับผม
0: มีกีดรับจ้างมีของเจ้าของของเจ้าของประมาณเท่าไรครับ
1: มันมีอย่างอยู่200กว่าต้น
0: 200กว่าต้น
1: อยู่ประมาณ3 4ไร่ครับผม
0: ประมาณ4ไร่เนาะ4 5ไร่นี่เนาะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าส่วนมากก็รับจ้างไปนําเฮ็ดของเจ้าของไปนํา
1: ครับผม
0: ถามก่อนยางนี่ตั้งแต่เปิดนายางเริ่มกีดมานี่ผลผลิตเป็นจังได
1: ๋ผลผลิตมันก็ตามฤดูกาลเวลาช่วงมันออกก็ออกช่วงมันช่วงใบพิษใบพิษยังก็มันก็ธรรมดานิดๆน้อยๆครับผม
0: บ่
1: ครับกับพ่อได้อยู่ได้กินนั่นละ
0: พ่อได้อยู่ได้กิน
1: ครับผม
0: พ่อได้ซื้อรถงามๆขี
1: ่ผู้เพิ่นนั้นนี่เป็นของเจ้าของเขาเจ้าก็ได้หลายอย
0: ู่
1: บ่อดหรอครับ
0: เจ้าบอกง่ายๆผลผลิตนี่เป็นตามช่วงตามฤดูกาลเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วบ้านนี่เคยคิดหายาท่านายางมาใส่บ่ถ้าเพิ่มผลผลิตเรื่อง
1: ใส่มากรู้สึกว่าสิเป็น4ปีนะครับจะใส่มากนี่ครับผม
0: ใส่ท่ามากนี
1: ่ครับผม
0: เป็นจังได๋บ่ฟังขนาดใส่ของตลาดทั่วไปบ่
1: ตราตัวไปผู้นั่นก็ว่าดียี่ห้อนั่นดียี่ห้อนี้ดีก็เอามาใส่มาใส่มันก็ค้ากันไป
0: มันเป็น
1: บางต
0: ั
1: วถ้าออกมาแล้วก็บ่ตอบโจทย์ก็มีครับผม
0: บ่ตอบโจทย์มันเป็นยังไงที่ว่าบ่ตอบโจทย์นี
1: ่คือกีดไปบ่ได้คือการไหลของน้ํายางก็คือว่าไหลแบบที่เรียกว่าบางยี่ห้อก็ออกหลาย
0: ออกหลาย
1: ครับ
0: เป็นยังไงความเข้มข้น
1: เข้มข้นนี่หาบ่พอครับผม
0: มันเป็นยังไงคือว่าออกหลาย
1: ออกหลายได้ทีละปู2ปูก็มีบางเม็ดครับผมแต่ว่าเวลาเฮาค้นออกมาน่ะมันสิใครออกมาครับเป็นน้ํา
0: โอ้น้ําน้ําเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับผมครับผม
0: น้ํายางนี่ไหลหน่อยแต่ว่าน้ําเลี้ยงนี่หลาย
1: ครับผม
0: ตื่น
1: ก็เฮ็ดให้นายางนี่กีดเปลือกนี่ก็แข็ง
0: เปลือกแข็ง
1: ครับ
0: รับแต่เม็ด
1: รับเม็ดแน่กับเวลาที่กีดได้แต่ละต้นใช้เวลาหลายพอต้องเคี่ยนายางทําความสะอาด
0: แคกเลยเป็นบ
1: ่มันสิออกมาเป็นเส้นคือจังนั้นครับผมนั่นแหละปัญหา
0: แสดงว่า
1: ครับผม
0: เปลือกแข็งกีดยากน้ํายางไหลกระท่อนกระแท่น
1: ครับผม
0: อันยี่ห้อบางยี่ห้อไหลๆอยู
1: ่ถ้า
0: หางน้ําเลี้ยงหลาย
1: ครับผมครับผม
0: มันเฮ็ดให้ต้นส้มบ่คันน้ําเลี้ยงออกหลาย
1: ๆห่วยมันก็เป็นต้นยางคือเก่าแล้วครับมันแต่ว่าจักสิจักคือไหนบ่ซึ่งบ่ได้เบิ่งมันแหละครับผม
0: ครับผมคือจังซี่คันน้ําเลี้ยงออกมาหลายบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนําการใส่น้ํายาท่านนายางนี
1: ่ครับ
0: เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํายางนี่น้ําเลี้ยงมันสิไหลผลออกมานําคันพอไหลผลมาหลายนี่มันก็เฮ็ดให้ต้นเฮาส้ม
1: ครับผมครับ
0: ตายก่อนกําหนดนั่นน่ะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: มีอันนี้ปัญหาที่เจอครับที่ว่าจ่ายน้ํากลนี่ก็มีครับผม
0: แม่นบ่
1: ครับผม
0: บาดนี้มารู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อพอดีฟังวิทยุโทรถามตะมื้อแรกเลยผมโทรหาเลยพอได้มาล่วงแล้วนี
0: ่เออเอาเป็นยังไง
1: โอ้ยครับผม
0: มันเป็นยังไงแน่พอล่วงแล้ว
1: ตอบโจทย์ได้ดีประทับใจหลายครับผมเพราะว่าน้ํายางก็ออกต
0: ้
1: นเข้มข้นนี่ได้เต็ม
0: เต็มยังเต็มกระโปงเต็มแบบนี้บ
1: ่ต้นนี่คือเต็มแบบนี้แหละครับเนี่ย
0: อันนี้จังเม็ดนี่อันนี้จังเม็ดน
1: ี่นี่ยาง2เม็ดครับผมน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: ผ
0: มพี่น้องนี่ยาง2เม็ดนี
1: ่ครับ
0: ของสร้างเรื่องนี่2เม็ดหลังจากท่าแล้ว
1: ครับผม
0: อันเปลือกที่เคยว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปว่าเปลือกแข็งๆหรอพอใส่ตัวนี้แล้วเปลือกมันเป็นยังไง
1: เปลือกนิ่มนี่คือว่าความนิ่มนี่ให้เต็มเลยครับตัวนี้ครับพานครับผม
0: เปลือกนิ่มนี่ให้เต็ม
1: ครับ
0: เต็มร้อยเลย
1: เต็มร้อยเลยครับผม
0: บาดนี้น้ําเลี้ยงมันไหลปนออกมาบ
1: ่แอบสิบ่มีครับผม
0: บาดเวลาคนย้อนน้ําก๊อดนี่มันเหนียวตุ่ย
1: ที
0: น
1: ึ
0: ง
1: บ่ถูกต้องครับถูกต้อง
0: แต่กี้มันสิเป็นช่วงเลี้ยงช่วงเลี้ยงเนาะ
1: ครับผมครับผม
0: เดี๋ยวมื้อนี้ผมแซ่พี่เรื่องนี่ย้อนน้ําก๊อดให้ผมเบิ่งเพราะว่าตัวนี้ท่านได้ย้อนน้ําก๊อดแม
1: ่นยังๆๆครับผม
0: ใช้เอาน้ำกรดจะมาหยอดให้เบิ่งกันน่ะ
1: นี่ได้พี่น้องครับ
0: นี่พี่น้อง
1: ได้ครับผม
0: นี่เฮาหยอดน้ำกรดแล้วนี
1: ่ระยะเวลานะครับเอาประมาณซ้ำนี้นะครับผม
0: โอ้ยมันคือเริ่มเหนียวเร็วแท
1: ้ครับ
0: มันได้การระบาดพี่น้อง
1: ครับมันออกหลายมันก็ต้องใส่หลายครับ
0: โอ้2เมตรนี่คือวิธีการหยอดน้ำกรดเอามันแข็งเร็วคือแข็งเร็วแท้โอ้นี่แหละพี่น้อง
1: ครับ
0: เริ่มแข็งแล้วแข็งเร็วพร้อมน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยตัวนี
1: ้ครับผมเห็นป่ะทำนี่ก็แข็งแล้วครับผม
0: เพราะว่าคันน้ำเลี้ยงมันออกหลายย่ำคนมันสิเป็นยังไงก็พี่เรื่องมันจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: ครับผมครับผม
0: มันน้ำนั่นนั่นคน
1: ครับใส่เวลาโดนตัวสีย่างในแต่ละต้นก็เอาอยู่หันละครับผม
0: เสียเวลาเวลา
1: เสียเวลาเวลา
0: ถือใจแห้งพอกับโซเลพาร่านี
1: ่ประทับใจครับผม
0: ประทับใจ
1: ประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ไม่พี่น้องทุกคนนี่ ลูกหลานสิแนะนำไม่ใช่ตัวนี้มดเปล่าครับผม
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ถือว่าถือใจแห้งแล้ว
1: ครับผม
0: มั่นใจบ
1: ่มั่นใจครับ
0: เอาจังสิ
1: อ
0: ยากให้บอกความประทับอกประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราบอกความประทับใจของเจ้าของให้เพิ่นฟังเชิญชวนเพิ่นมาใส่คือเจ้าของเบิ่งหาเพิ่นได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเรื่องนะ
1: ครับผม
0: ครับเชิญครับ
1: ครับผมบอกทุกคนล่ะครับหมู่พวกเพื่อนฝูงเกษตรกรน้ำกันครับผมการที่ว่ามาพอผลิตพันธุ์ตัวนี้โซเล่เนี่ยจากที่ผมลองใส่มาผมก็อยากแนะนำให้หมู่พวกลองเปิดใจเบิ่ง
0: ครับ
1: ว่ามาใส่ผลิตพันธุ์ตัวนี้เพราะเขาก็ตอบโจทย์เฮาอยู่แล้วว่าเปลือกยางก็นิ่มนายางก็สะอาดเนียนความเข้มข้นก็มีก็ลองเปิดใจมาเบิ่งครับผมนะโซเล
0: ่ครับผม
1: ครับผมครับครับ
0: ซับนี่แม่นบ่
1: ค
0: ุณพ่อ
1: ครับผม
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากช่างเรืองหรือว่าพี่เรื่องนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนก่อคุณพี่
1: อยู่บ้านศรีอุดมครับผม
0: บ้านศรีอุดมตำบลพรเจริญ
1: ครับผม
0: อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมเอกโซเล่กับพี่เรื่องคุยกันอยู่นะครับพี่บ่ทันได้เคยใส่ก็อยากให้เปิดโลกเปิดใจจักน้อยเนาะ
1: ครับผมครับผม
0: อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ฝากไว้ซํานี้จักติดตามผมเอกโซเล่ในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีนิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

เดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้อยเลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจกับพากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆลองผิดลองถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเล่งสารเล่งมันเป็นจังไดบ่ติอีพ่อยแม่พอเฮาท่าลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางนะครับคันน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ำและที่สำคัญยางบ่ได้น้ำหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปะเลยแปดว่ามันขนมโคกหมดแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพบพ่ออยู่เป็นประจำประจำพ่ออยู่ทุกปีพ่ออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็พากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดหูปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับ

นี่ป้าโถใส่เวลาอีก 6-7 ปีพุ่นสั่วสิได้กรีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเลพาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองครับโซเลพาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํายางไหลแต่น้ํายางอีพ่อยแม่ให้ไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ํายางนะครับซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ้มเร็วหุ้มไว้ท่านอกท่านใจซะเน่เห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนกิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปแล้วติเชื้อราเนี่ยย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่วายสักบุบๆตายรัดแล้วอีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดย่ามกีดก็กีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบ่อนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพ่อยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังซี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสิฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากให้ต้นยางอายุยืนอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแท้แน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยานถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสีอยู่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าชื่อพี่ฟ้าจำใสครับบุษภาด้วยจ้ะอยู่บ้านนนสังสีจ้ะตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณพี่ฟ้าแจ่มใสซื้อเรียนซื้อยังคุณพี
1: ่ซื้อแจ่มค่ะ
0: พี่แจ่มเนาะฟ้าแจ่มใสออกซื้อกลางๆซื้อว่าคุณพี่แจ่มถามพี่แจ่มก่อนเฮ็ดหยังจักไร
1: หยังทั้งหมด13ไร่จ้ะ
0: ประมาณ13ไร่เฮ็ดมาโดนไปพี
1: ่เฮ็ดมาก็ตั้งแต่ปลูกมาก็10กว่าปีจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะ
0: เอาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันหน่อยผลผลิต

0: ยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาบอกให้เพิ่นฟังก็ได
1: ้ผลผลิตกับพี่กับกีดมาตอนนี้ 3-4 ปีจ้ะ 3-4 ปีผลผลิตกับช่วงนาหนาวก็โอเคค่ะ
0: ครับนาหนาวโอเค
1: นาหนาวโอเค
0: แล้วนาแรงเป็นยังไงเนี่ย
1: นาแรงกับอื่นๆเนี่ยจักหน่อย
0: มาถามคุณพี่แกมก่อน
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่ผลผลิตของต้นยางเฮานี่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลผลิตบ่เต็มที่
1: ค่ะ
0: พี่ได้หาตัวซอยหาแนวมาท่านายางให้น้ํายางมันไหลบ่เคยบ
1: ่หาคิดหาอยู่
0: อ๋อก็คิดหาอยู่เราเคยเอามาใส่บ
1: ่ก็มันมีบางตัวเห็นไผว่าโอเคก็เอามาลองๆเบิ่งจ
0: ้ะได้ยินหมู่เขาว่าตัวไหนดีก็เอามาท่าเบิ่ง
1: จ้ะ
0: ตัวนี้ดีได้ใจย่ําตัวนี
1: ้
0: ท่าแล้วน้ํายางไหลดี
1: จ้ะ
0: ก็ไปหามาใส
1: ่ก็ลองๆเบิ่งจ้ะ
0: ลองๆเบิ่งมาถามพี่แกมก่อนตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน
1: ่ไหลแน่บ่ไหลแน่เนาะ
0: ไหลแน่บ่ไหลแน่มันมีน้ําเลี้ยงปนมาบ
1: ่ก็มันครึ่งๆบางทีคือเต็มโป๊ะเนาะแกเอามาน้ําเลี้ยงมันก็เป็นครึ่งๆ
0: โอ้แบ่งครึ่งกันเลย
1: อ้าวแกออกมาเบิ่งคือเต็มโป๊ะเคลื่อนหลายบ่ดึงออกมาไปหาว่างข้างนอกมันหยอดมันเหลือ
0: มันแฟบลงโอ้แสดงว่าที่ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันไหลทั้งน้ํายางไหลทั้งน้ําเลี้ยง
1: ใช่จ้ะ
0: บ้านนี่ให้ถามพี่แกมก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางใด
1: หวายทีแรกกะพี่เป็นคนมักฟังวิทยุเน
0: า
1: ะ
0: โอมักฟังวิทยุ
1: เห็นเพิ่นเปิดเพลงสถานีเนี่ยนะเพิ่นก็โฆษณาอันโซเลเพิ่นฟังผู้นั้นผู้นี้เพิ่นก็โอ้ดีคักเนาะเพิ่นว่าโอ้น้ำยางไหลดีจากไหลบ่ไหลก็ฟังมาเรื่อยๆ
0: ฟังวิทยุฟังเขาเว้ากัน
1: ฟังเขาเว้ากัน
0: ครับ
1: บ้านนี้มีพี่คนๆอยู่ในบ้านเพิ่นสิเป็น FC อันสาวคำลาเนี่ย
0: โอ้เป็น FC สาวคำลา
1: เพิ่นก็ฟังกูเมื่อก็ฟังคือเดียวกับเอื้อยเน
0: า
1: ะ
0: พี่แกมนี่มีร้านค้าเป็นร้านสาขา
1: ใช่เป็นร้านค้าชุมชน
0: ร้านค้าชุมชนก็เลยเขาเลยมาเจ๊แกมจะคู่โปแปลโซเลพาราลงมาขายเนี่ยแม่นบอก
1: กับแม่ค้า
0: ไปบอกแม่ค้า
1: เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้า
0: พี่แกมนี่เป็นกรรมการ
1: ใช่เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้าชุมชนแต่ก่อนพี่ก็ยังไม่ได้ใส่นะก็ยังไม่ได้เสื้อ
0: บ่ทันได้เสื้อให้พูดไปลองยาก่อน
1: เพิ่นใส่บัดนี้เพราะเพิ่นใส่ปุ๊บ
0: เพิ่นมาบอกให้ฟัง
1: เพิ่นว่าโอ้โอเคได้ให้เพิ่นว่าเฮาใส่แล้วลองเพิ่นว่ากีด 2-3 เมตรเต็มโป๊ะเพิ่นว่าปกติเฮาใส่ตัวอื่นยางมันบ่ไหลนะเพิ่นว่า
0: ครับ
1: เพิ่นเอามาลองเพิ่นก็ใส่ก็ยังบ่ได้เสื้อเด้ล่ะ
0: ครับ
1: ก็ถามเบิ่งเพื่อนบัดนี้มีญาติอันส่วนใกล้ๆเพิ่น
0: ครับ
1: เพิ่นว่าเฮ้ยลองแม่เฮาลองนี่เพิ่นโอเคได้เพิ่นว่าน้ํายางมันไหลอีกส่วนนึงอ่ะญาติเพิ่นก็เอาไป
0: ง่ายๆพี่แกมนี่ฟังอยู่2ส่วน
1: ฟังอยู่2ส่วนพี่เป็นคนที่บ่ได้เสื้อหยังง่ายๆ
0: โอ้บาดบ่เสื้อยังไง
1: เป็นคนฟังกับเบิ่งนํา
0: บาดนี่พอพี่แกมเอามาใส่เป็นจังได๋เป็นคือเขาเจ้าเว้าบ
1: ่ว้ายแม่นความเขาตัว
0: มันเป็นจังได๋แม่นความ
1: แม่นความเขาปกติถ้ากีดยางหน้าฮ้อนเนาะของพี่มันสิไหลพออย่อนั่นน่ะกีดข้าวเดียวบางทีย่างไปสุดแถวกลับมามันเศร้าไหลแล้ว
0: โอ้มันไหลกับปิ้นกับปล่อย
1: แม่น
0: แล้วตัวนี้เด้พอใส่โซเล่
1: ไปนี่พอมาใส่โซเล่เนาะอ่ะปัดถึงเวลากีดยางแล้วกลับบ้านปุ๊บเนาะถึงเวลามาหยอดยางปุ๊บยางเฮายังบ่ทันเศร้าไหลแม่พุ่นน่ะปกติกีดสุดแถวเนาะของพี่มัน13ไหลเนาะกีดสุดแถวนี่กลับมาเอามันเศร้าแล้วพอใส่ตัวนี้ปุ๊บอ่ะลองปุ๊บมาหยอดยางปกติชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฮาหยอดได้แล้ว
0: ครับ
1: พอมาใส่โทเลตัวนี้นะไล่เบิ่งเวลาเฮาก็จับเนาะเป็นคนมักพิสูจน
0: ์ครับครับ
1: 3ชั่วโมง
0: โอประมาณ3ชั่วโมงจังสิเริ่มหยุดไหล
1: ชั่วโมงหยุดไหลคือตอนเฮากรีดเนี่ยพี่เป็นคนกรีดยางสิฮู้เนาะ
0: ครับ
1: ดึงมีดนี่เพิ่นสิไหลน้ำหลังมีดนะ
0: โอ้แลน้ำคนมีดเลย
1: แม่น
0: เปลือกนิ่มบ่พี
1: ่เปลือกนิ่มกรีดง่ายสังเกตเวลาเฮาใส่เนาะเปลือกที่หุ้มยางที่ปกติเฮากรีดแบบหน้ายางมันสิเข้าแกนเข้ายังคืออันนั้น
0: ครับ
1: คือเพิ่นสางสมานแผลนะนะ
0: โอ้สมานแผลได้เร็ว
1: ใช่ความรู้สึกความแตกต่างมันไอเนี่ย
0: คือประโยชน์ของโซเลพาร่านี่คือรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหล
1: แม่น
0: เป็นคือเว้าบ
1: ่แม่นเป็นคือเว้า
0: บาดนี้อยากให้พี่แก้มนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพี
1: ่
0: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าพ่อพี่ใส่โซเลพาราหรือเป็นยังไงแน่อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: กะจากที่พี่เคยใส่เนาะเป็นคนที่บ่ค่อยเชื่อยังง่ายพอมาลองใส่ด้วยตัวเองน่ะคือมันโอเคอ่ะจากปกติปริมาณน้ํายางที่เฮากรีดหนาแรงน่ะมันจะบ่ได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: พอมาใส่ตัวเนี้ยน้ํายางก็ไหลดีกรีดก็ง่าย
0: ครับ
1: ผลผลิตที่เฮาได้ปกติเกือบ10กว่าเมตรถ้าเป็นหนาแรงยังบ่เต็มโป๊ะ
0: อันนี้ยังมีอันนี้ได้หลายนี่3เมตรบ่น
1: ี่3เมตรค่ะ
0: เบิ่งพี่น้องล้นโป๊ะใบแห้งบ่ได้ยานของคนเฟี้ย
1: สามมีดเต็มโป๊ะคือเขาสามารถคือว่ากีดหามีดพกมีดนี่เท่าโจขายได้เลยเด
0: ือ
1: นนึงเนี่ยจากปกติสองรอบพี่ขายสองรอบ
0: ครับ
1: คือมาใส่ตัวเนี้ยพี่ขายได้สี่ห้ารอบ
0: แสดงว่าในเงินหลายกว่าเขา
1: แมน
0: พี่แกมยิ้มเปื่อยพี่แกมยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อจ้า
0: สำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่แกมฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สักหนี่นะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลอีพอยแม
1: ่จ้า
0: ซอยสมานแผลเก่
1: าร
0: ักษาแผลใหม่ได้ดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

้อยเล่กับปุ่มพระประธานดอกคือว่าโยกแบ่งพันธุ์พุ่นละนาว่าสิได้แค่แท้มันขอแลกไปแบ่งลา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิกไว้สู้นิกไว้สู้นิกสะเดือเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแด

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ตาไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิปลอด
2: ปองไปครับไอบอลมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026นะเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ให้ได้หลายที่สุดงานประเพณีมีงานอย่างแน่บอกมาเลยนะครับประเทศไทยเขามีงาน
7: บุญพระเวทงานบุญพระเวท
3: อันหนึ่งบุญพระเวทสอง
7: ปั้นเขาจี
3: สองปั้นเขาจีสาม
7: สามบุญบังไฟ
3: สามบุญบังไฟสี
7: ่สี่บุญนั่นยังไงบุญนั่น
3: บุญยังที่ข้าเจ้าอันอุบล
7: ต้นดอกเพิก
3: ต้นดอกเพิกเอาฮะแม่ต
7: ่
3: อเอาทั้งฟังนครพนมบุญแม่ฟังนครพนมในงานยัง
7: นครพนม
3: อยู่ในน้ำ
7: นะ
3: อยู่ในน้ำเด้เดี่ยมมากตัวไฟเสียมเรือนั่นแม่เขาเอิ้นงานยัง
7: โอ้งานบุญบักไฟเห็นยังก็อยู่ในน้ำมัน
3: บุญบักไฟอยู่ในน้ำไหลยังไหลยังอีไหลยัง
7: ไ
3: ปเออถูกต้องแม่ไปสุรินทร์แม่สุรินทร์ว่าเนี่ยเอ้าเจ็ดสุรินทร์งานยัง
7: แต่ยังงานสร้างตัว
3: นานเอาเหลืออีก3อันแม่ไปทางเมืองเลยแม่เมืองเลยอันงานผีย
7: ังก
3: ็แตดบุญเข้าสากเอาโอ้เอาหลุดไปซ้ำอีแม่ก็ได้โอ้ยเสียดายลูกก็ยังบอกอยู่ได้แม่แต่แม่จ้าเอา0493 0098 0403 0098 0403 009กด83ตัว1ชั่วโมงก่อนปิดเบรกมีใครที่ยังพลาดโอกาสกาแฟนาทีทอง1ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่ลูกจะปิดเบรกใครพลาดโอกาสกาแฟกล่องละ145บาท 60% จัดเต็มครับแม่มาเอาเลยปวดขาหนักๆจัด DLC ไปแอลลั่นแอลคอนคอลลาเจนเบิร์ดน้ำมันไขข้อจางเอากาแฟไปกินคู่กันเซิร์นครับ

0: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
1: คลื่นเพลงรักเพื่อคนที่รักเพลงโดยหนุ่มสยามชัย
2: อายุเกิน50ปีทนทรมานแบบนี้อีกนานแค่ไหนลุกก็โอยนั่งก็โอยคอเข่าเสื่อมเส้นเอ็นตึงเดินกระย่องกระแย่งแถมกลางคืนยังนอนไม่หลับท้องผูกถ่ายไม่ออกร่างกายพังลงทุกวันอย่าปล่อยให้ร่างกายพังจนสายเกินแก้หันมาดูแลตัวเองด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพขนานแท้อัดแน่นด้วยคอลลาเจนไทท2ตรงเข้าฟื้นฟูข้อเข่าและเส้นเอ็นของผู้สูงวัยโดยเฉพาะดื่มแล้วสบายท้องถ่ายง่ายสบายตัวและช่วยให้นอนหลับสนิทตลอดคืนหวานดีจากหญ้าหวานไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลวันนี้หอมคอฟฟี่ลดประชดเศรษฐกิจลดโหดเหมือนโกรธใครมาจากกล่องละ350บาทเหลือเพียง145บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านพิเศษสุดๆสั่งชุดแถมหนักจัดเต็ม9กล่องเพียง 1,300 บาทรับของแถมทันที3อย่างคือกาแฟเพิ่มอีก1กล่องรวมเป็น10กล่องพร้อมน้ำมันนวดทับทิมสยามและสบู่สมุนไพรก้อนใหญ่ถ้ารักข้อเข่าอยากนอนหลับดีถ่ายคล่องโทรเลยตอนนี้043-009-888 043-009กด83ตัวอย่ารอให้เดินไม่ไหวแล้วค่อยโทร
3: เข้าพรรษาปีนี้นอกจากการทำบุญรักษาศีลและฝึกสติแล้วอย่าลืมดูแลคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานพนักงานในองค์กรหรือทำบุญสังฆทานที่วัดสุขภาพที่ดีคือของขวัญที่มีคุณค่าทุกวันกาแฟหอมคอฟฟี่หอมเข้มข้นอร่อยลงตัวดื่มง่ายทุกวันเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพช่วงเข้าพรรษานี้จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม3ชุดยอดนิยม4กล่องเพียง580บาทรับฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อน10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทรับฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและชุดแห่งการแบ่งปัน
4: 20กล่องเพียง 2,500 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ125บาทรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนซื้อไว้ดื่มเองก็ได้แบ่งให้ครอบครัวก็อุ่นใจมอบให้ผู้ใหญ่ก็ประทับใจจัดไว้รับรองพนักงานหรือมอบเป็นสวัสดิการเล็กๆในองค์กรก็สร้างรอยยิ้มได้เข้าพรรษานี้ให้การดูแลสุขภาพเป็นอีกหนึ่งการส่งต่อความห่วงใยกาแฟหอมคอฟฟี่ดื่มดีมีสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเข้าพรรษาโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
2: อายุเกิน50ปีทนทรมานแบบนี้อีกนานแค่ไหนลุกก็โอยนั่งก็โอยคอเข่าเสื่อมเส้นเอ็นตึงเดินกระย่องกระแย่งแถมกลางคืนยังนอนไม่หลับท้องผูกถ่ายไม่ออกร่างกายพังลงทุกวันอย่าปล่อยให้ร่างกายพังจนสายเกินแก้หันมาดูแลตัวเองด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพขนานแท้อัดแน่นด้วยคอลลาเจนไทท2ตรงเข้าฟื้นฟูข้อเข่าและเส้นเอ็นของผู้สูงวัยโดยเฉพาะดื่มแล้วสบายท้องถ่ายง่ายสบายตัวและช่วยให้นอนหลับสนิทตลอดคืนหวานดีจากหญ้าหวานไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลวันนี้หอมคอฟฟี่ลดประชดเศรษฐกิจลดโหดเหมือนโกรธใครมาจากกล่องละ350บาทเหลือเพียง145บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านพิเศษสุดๆสั่งชุดแถมหนักจัดเต็ม9กล่อง เพียง 1,300 บาทรับของแถมทันที3อย่างคือกาแฟเพิ่มอีก1กล่องรวมเป็น10กล่องพร้อมน้ำมันนวดทับทิมสยามและสบู่สมุนไพรก้อนใหญ่ถ้ารักข้อเข่าอยากนอนหลับดีถ่ายคล่องโทรเลยตอนนี้043-009-888 043-009กด83ตัวอย่ารอให้เดินไม่ไหวแล้วค่อยโทร
5: อิ่มบุญอิ่มใจสุขภาพดีตลอด3เดือนกับโปรเข้าพรรษาสุดคุ้มไม่อยากสั่งบ่อยจัดที่เดียวจบกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดชวนคุณมาดูแลสุขภาพต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยเซ็ตเข้าพรรษา3เดือนสิ่งที่คุณจะได้รับทานยาวๆ90วันกาแฟหอมคอฟฟี่9กล่องกล่องละ10ซองฟรีที่1กาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดเพิ่มให้อีก1กล่องใหญ่มูลค่า145บาทฟรีที่2น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยฟินๆ1ขวดฟรีที่3สบู่สมุนไพรกลิ่นกายหอมติดทนนาน1ก้อนจ่ายครั้งเดียวได้การดูแลต่อเนื่อง3เดือนแถมได้ของแถมเพียบคุ้มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วนะสั่งเลยครับโทร043-009-888 089-422-4444นะทุกคน
6: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละร้อยกว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
7: คุณเคยเป็นไหมกาแฟกำลังจะหมดต้องโทรสั่งใหม่รอของอีกหลายวันสุดท้ายขาดช่วงในการดื่มช่วงเข้าพรรษานี้ Home Coffee อยากให้คุณซื้ออย่างคุ้มค่าซื้อครั้งเดียวดื่มต่อเนื่องได้ยาวๆไม่ต้องเสียเวลาสั่งหลายรอบสำหรับลูกค้าใหม่อยากลองอยากพิสูจน์คุณภาพเราแนะนำเริ่มที่4กล่องเพราะดื่มต่อเนื่องจะเห็นความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อเพียงกล่องเดียว4กล่องเพียง580บาทแถมฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อนแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าประจำ10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทแถมฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและถ้าคุณเป็นสายคุ้มตัวจริง20กล่องเพียง 2,500 บาทเหลือเพียงกล่องละ125บาทเท่านั้นรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนของแถมเยอะขนาดนี้เก็บไว้ใช้เองก็ได้หรือแบ่งให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อนบ้านคนทำงานหรือคนที่คุณห่วงใยก็ยิ่งอิ่มใจ
8: Home Coffee เชื่อว่าความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาที่ถูกลงแต่คือการซื้อครั้งเดียวได้ทั้งสินค้าได้ทั้งของแถมและได้ส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบตัวเข้าพรรษานี้เลือกความคุ้มเลือกความต่อเนื่องเลือกหอมคอฟฟี่โทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
9: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

ไก่กะยูน้ำนางบ่มีทางไก่กันห่างหนีไปได้ขันความฮักคือเขาสิขอกินให้มันอิ่มขันความฮักคือจังน้ำบ่แก้วสิลงล่างแม่นอาบสงหลานนางเอ้ยขันน้องตายเป็นเข่าเขียวคือเท่าอายสีเกียวตายเป็นเข่ามาก้าแก้มหยาก็สิควายเล่มเอาดอกความฮักเนาะแม่เนาะความฮักท่อแม่เฮาเพิ่นว่าความสิเอานี่ท่อแม่สร้างความสิห่างไปนานี่แม่นบ่มีให้ไอเที่ยวมาหลินเสือกินย่านคนซาเสือกินงัวเพิ่นซาไก่เสือกินอ้ายเพิ่นซาไก่เพิ่นว่าเด้คักแน่หลายบักลากะเอ้านำกันต่อแม่จ๋าแม่ครับย่ำกันชัดๆเด้อนะครับผู้ใดที่ตอนนี้มีอาการปวดย่ำกันจักหน่อยเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่45นาทีนวดแล้วมันกระซ้ำแม่นบ่แม่แต่ว่าลูกขันมากกระตึงบัดนี้ปวดน้ำลึกน้ำเส้นน้ำเอ็นปวดน้ำคอลางคนก้าวขึ้นบันไดกับหัวเข้าสุดนะครับหยุดปัญหาความเจ็บปวดแบบสมุนไพรพื้นบ้านด้วย DLC ตัวนี้มันเป็นน้องใหม่มากใหม่ครับแม่แล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับหลายผู้หลายคนอาจจะเคยกินโฉม DLC รุ่นเก่าแล้วได้มาสัมผัส DLC โฉมใหม่ผมให้อีพ่ออีแม่แบบท่านง่ายปลอดภัยมีอย.ชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วราคานี่น่าร่องมากครับแม่290บาท1เม็ดนะครับกินได้เลยเศร้าเม็ดแรงเม็ดขัดปวดหนักๆเศร้าสองแรงสองบ่ต้องกังวลตัวนี้บ่แพ้ไตแพ้ตับครับแม่กินแล้วขับถ่ายสะดวกนะครับแล้วกินแล้วดีท็อกของเสียหรือจะเป็นสารพิษที่มันตกค้างนะครับเนาะกดแลคติกที่อยู่น้ำขอเข้าที่มันเป็นห้อนวืบๆวาบๆเฮ็ดให้อีพ่อรู้สึกเค็งเฮ็ดให้อีแม่รู้สึกนะครับเนาะเป็นตึงเป็นห้อนวืบๆวาบๆน้ำแข็งน้ำขาอันนี้ถือว่าเป็นสูตรเป็นสูตรเฉพาะเป็นสูตรเฉพาะการดูแลเส้นเอ็นและก็ขอเข้าน้ำมันไขคอกระดูกกระเดี่ยวโดยตรงเลยผมจัดมาให้แม่2แบบแบบแรกคือยาแก้ปวดเมื่อยซื้อว่า DLC ซื้อว่า DLC กองละ290 2กอง2กองเอาไป500นะครับอันนี้จบเลยได้แม่นะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ใดที่รู้สึกว่าสยามไส้ตอนนี้นี่ที่ลูกเว้ามามันมีครบเลย1ผิวพันธุ์แห้ง2ผมร่วงง่ายอายุหลายขึ้นน่ะ3ลังเทียงเลือดออกน้ำเหงือกน้ำไล่ฟันแขวโยกฟันร้อนแม่งามขาแหล่ฉีดตะแล่ดำนะครับกินตัวกะเริ่มมีกินปากกะเริ่มกุยนะครับลองมากินกาแฟลองเปลี่ยนกาแฟที่แม่กินเราลองเอากาแฟบักหลาไปเบิ่งมันชื่อว่าฮ่อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนฮ่อมคอฟฟี่ตรงที่มันดีแล้วมันเป็นสูตรเฉพาะผมเปรียบเทียบให้แม่เห็นว่าคันอีแม่สิกินคอลลาเจนลูกเต้าเขาส่งมาให้จากกรุงเทพส่งมาให้จากภูเก็ตอีแม่มาส่งกินอันนี้ก็ได้อยู่ครับแม่ได้ประโยชน์คือกันแต่ก็ต้องเบิ่งยี่ห้อคันซื้อน้ำอินเทอร์เน็ตนะครับลังเทียกับมิตรแป้งกับความหวานพอของพวกนี้เนี่ยขันเขากินไปแล้วเขาถ่าเลยเด้เขาต้องคาดหวังได้เด้เขาถ่าคือจะยีพออยู่เพชรบุญเนี่ยคือกินปั๊บแล้วให้มันเป็นผลกับสุขภาพอีดีว่าแม่นกินไปแล้วก็เบิดไปแล้วน้ำตาลขึ้นบาหวานพุ่งความดันขึ้นอันนี้เนี่ยเขาเฮ็ดเอาใจวัยรุ่นลังเทียพวกอยากแก้มชมพู่อยากแก้มชมพู่อกฟู่ผิวเนียนเด็กน้อยก็กินแต่พ่อผู้เฒ่ามากินแล้วมันบ่เข้าของผมเนี่ยมันเป็นสูตรของผู้สูงวัยเป็นสูตรที่1ข้อได้กินไททู่บำรุงน้ำมันไขคอกระดูกอ่อนนะครับบางคนกินแคลเซียมบ่ได้ครับคันน้ำมันไขคอเบิดหรือว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเนี่ยมันจะต้องกินข้อได้กินไททู่อันที่2นะครับเนาะพวกผิวพันธุ์ที่มันบ่สอใสมันบ่เกี่ยงบ่มืนนะครับอันนี้สังเกตยกขีดตะแล่ดมเบิ่งก็ได้แม่นะครับคันไปเฮ็ดงานหนักๆเมื่อยๆมานี่ยกขีดตะแล่ดมเบิ่งนี่ว้ายตายค่าที2ศพยกอยู่ทงหน้าตายอยู่ทงหน้ายกอยู่บ้านตายอยู่บ้านยกอยู่วัดตายอยู่วัดมันเหม็นมันกุ๋ยมันสาบนะครับเนาะก้มลงซื่อๆนี่ก็โอ้ยว่ามันกินไก่หน่อยตายสมัยยายท่องยายท่องนี่มีหลานคือบักไอ้จ้อยบักจ้อยนี่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนนะครับเนาะบัดนี้คู่กระดาให้แล้วเนาะโอ้ยจังแม่นคักแม่นแน่มาหอดปั๊บกับดาดานั่นละลูกย่ายจุดๆๆเหม็นนั่นละลูกย่ายจุดๆๆเหม็นบัดนี้บักจ้อยมันก็จำความได้แนวเด็กน้อยเนาะมันก็เลยกลับมาบอกย่ายอาจารย์สมศรีว่าย่ายนี่อันนั้นเหม็นน่ะว่าซั่นฮะมันมาดมแต่ย่ำใดคือมีแต่พ่อใหญ่ดมมันคือสิฮู้จักดีกว่ากูแท้ไปพากูไปโรงเรียนไปด่ามันดูคู่หน่อยว่าซั่นอันผมบ่กล้าไปย่ายไปก่อนลงผมสิกินข้าวเออ
คนจังแม่นี่บ่มีผู้ใดดูถูกได้เด้ยอเนี่ยเม้นกับเม้นของกูตัวมันสิมายากอย่างนําว่าซั่นศูนย์หลายแต่ว่าคันสิย่างไปทางประตูโรงเรียนมันก็ไกลเนาะแนวบ้านเจ้าของอยู่ฝั่งด้านข้างบ่ล่ะก็เลยสิลอดลวดหนามซะเด้ดึงลวดหนามขึ้นนะดึงลวดหนามขึ้นแล้วก็โยกกําลังสิลอดก้มลงถือกินแกหน่อยตายห้วยต่ําดังมาลดโถกขาขึ้นไว้ไว้ขนาดเลยโถกขาขึ้นเลยยายท้องอ่ะอู้หัวซั่นสมพ่อเขาได้เป็นเจ้าเป็นนายเนาะบ่ได้ขนาดอยู่โรงเรียนเขาก็ยังฮู้จักว่าซั่นไปบ่ล่ะบ่บ่ไปหลานก็ถามเอ้ายายคือกลับมาเร็วแท้บ่บ่มันแม่นความเขาละว่าซั่นท่านโดนกับจังได๋ล่ะบัดนี้หมุนมาฟังวิทยุได้ยินเสียงสยามใช่บ่เวียงๆเอาแม่นแล้วตัวนี้มึงบัดนี้ขอเวลาขอเวลา3นาทีนะครับอีแม่ละสิปฏิวัติเจ้าของนั่นล่ะแม่พัฒนาเจ้าของได้แม่เด้อนะครับเอา043-009-888แม่มาพัฒนานะครับเนาะเจ้าของนะครับดูแลสุขภาพต่อไปนี่ถ้าเกิดเท่ารู้สึกว่า1ผิวพรรณบ่สอบ่ใส2ก้าวขึ้นบันไดหัวเข่าค่อนแล้วยังมาปลอบใจเจ้าของตัวเจ้าของว่านี่มันเป็นเรื่องปกติของคนอายุมากวันนั้นล่ะครับแม่อาจจะนะครับไปนอนติดเตียงแล้วถึงรู้ว่าโอ้ขันลูกจังสี่มันแก่นกับสุขภาพแข็งแห้งกับร่างกายไว้เลยก็คือสิดีนะครับบ่ต้องถามโจเมื่อนั้นโจเมื่อนี้วันคืนไม่คอยท่าการเวลาไม่เคยคอยใครและยิ่งถ้าได้กินกาแฟเราหวังว่าน้ำมันไขข้อสิดีขึ้นกระดูกอ่อนสิงอกขึ้นนะครับเส้นเอ็นสิเริ่มบ่ตึงกินตัวสิบ่มีกินมื้อนี้มื้ออื่นเศร้านี่อาจจะยังบ่แม่นมันเป็นแค่บางคนที่เพิ่นกินถือกินไข่แต่เจ้าของสุดส้มมันยังใส่เวลากลัวหัวเขาจะสึกน้ำมันไขข้อจะเบิดแอลจะลั่นนะครับมันอาจจะเป็นมาตั้งแต่ได้กับพ่อใหญ่ไม่บุญละนะครับจนได้ลูก2ลูก3จะค่อยดังตอน50 60เพราะฉะนั้นแล้วแม่จะไปด้วนจีไปซะนี่จ๋ายามใส่กินมื้อนี้มื้ออื่นสิเศร้าบ่แม่นมันบ่แม่นยาแก้ปวดแบบ DLC มันต้องใส่เวลาเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยแม่นเอาตอนนี้เลยถูกด่วนจีถูกร่วมยาลุกแมนครับด่วนเด้อ043-009-888คุบแม่มา043-009-888ยิ่งเขามีโปรโมชั่นสั่งกาแฟแบบไหนให้ได้สุขภาพและประหยัดกระเป๋าสตางค์ต้องสั่งตอนจัดโปรโมชั่นนาทีทองนาทีถูกลดตอนนี้ 60% จาก350ได้ฟ้าทั่วตอนนี้เอาไป145บาทคุณเอาได้แจ็คกล่องอ่ะอยากได้แจ็คกล่องคุณเอา1กล่อง145บาท145บาทคูณ2 290 145บาทคูณ4 580แต่ตัวนี้มันจะมีน้ำมันนวดและกระสบู่แถมให้2อย่างเลือกได้สั่ง9กล่องเอากาแฟไปอีกกล่องนึงสิได้10ตกกล่องละ130บาทสั่ง20กล่องสั่ง20กล่องย้ำเด้อ20กล่องตกกล่องละ125บาท2,500 บาทสั่งเป็นลั่งสั่งเป็นลั่งกินคักแล้วถูกใจแล้ว90บาทต่อกองครับแม่จ๋า 4,420 บาทมักแบบไหนจัดไปเอาที่สบายใจเด้อแม่เด้อแม่ครับเอาที่สบายใจเอาบ่ต้องขอเวลาบ่ต้องทาดวนจัดดวนเลยจัดดวนเลย043-009-888043-009กด83ตัวจบเพียงนี้แจกกันต่อครับแม่หน้าที่ระบาดหน้าที่ระบาดครับแม่จ๋าคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินเด้อช่วงหน้าเด้อ

0: เวลาให้แล้วตอนนี้ส่วนอีแม่สิเอาหรือว่าเอาขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่แม่จ๋านาทีทองนาทีละบาทคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินมาละเด้อ043-009-888ผมทาสายครับสายมาปั๊บผมรับเลยเด้อขออนุญาตตอนนี้เลยครับ
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: กล่องละ130บาทรับฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและชุดแห่งการแบ่งปัน
1: 20กล่องเพียง 2,500 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ125บาทรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนซื้อไว้ดื่มเองก็ได้แบ่งให้ครอบครัวก็อุ่นใจมอบให้ผู้ใหญ่ก็ประทับใจจัดไว้รับรองพนักงานหรือมอบเป็นสวัสดิการเล็กๆในองค์กรก็สร้างรอยยิ้มได้เข้าพรรษานี้ให้การดูแลสุขภาพเป็นอีกหนึ่งการส่งต่อความห่วงใยกาแฟหอมคอฟฟี่ดื่มดีมีสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเข้าพรรษาโทร043-009-888-043-009กด83ตัวนะทุกคน
2: สวัสดีครับนุ่มสยามใช่เอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหลุดง่ายแค่ระบาดนี้ก็ได้รับสายอายเน่รับสายแม่แน่สอยเทคแค่ได้บ่ลูกลาจำเป็นอีหลีจึงโทรหาย้อนว่ากาแฟที่ส่งมาแม่กินเบิดแล้วอยากได้นาทีละบาทก็เลยจึงรีบโทรหาแต่ปรากฏโทรมาผัดสายบ่วางเอาก่อนที่จะโทษแม่ก็แม่ก็ยกมือใส่หัวแล้วกันตั้งนโม3จบแล้วก็ตั้งจิตให้เป็นกุศลคิดถึงบุญท่านที่เจ้าของเคยเฮ็ดมาแล้วก็มะอะอุอุอะมะอะมะอุณชาลีติชาลีติลีติณชาติณชาลีโชคลาภไหลมาณชาลีติตัวสาธุสวัสดีครับฮัลโหล
3: จ้านุ่มสยาม
2: แม่จ๋าว่ายังไง
3: โอ้ยอีแม่กับทีจะตอบคำถามนะล่ะอยากกินกาแฟ
2: อยากกินกาแฟเอากาแฟที่ซื้อไปเบิดละวะ
3: แม่มิท่านได้ซื้อจากเพล
2: ยูอุ้ยขันบอท่านได้ซื้อจากเทียนนี่พอดีเลยอ๋อสิได้ลองพอดีเลยดีดีดีดีดีจ้าครับอยู่ทางเดยอยู่ทางเดยบ้านอยู่เสย
3: เออนี่นะ
2: บ้านอยู่เสยบ้านอยู่เสย
3: บ้านอยู่กุชินาไล
2: กุชินาไลอ๋อเป็นคนผู้เทยเตี่ย
3: จ้าเป็นคนผู้เทย
2: เอ้ยคือ
3: ไรล่ะ
2: คือเฮอคือเฮอว่ากาแฟมันเด้อเถียงปู่บุ๊กแม่ลูกว่าเถียงปู่บุ๊กสอนลูกว่าเนี่ย
3: จะลองเบิ่งนี่นะจะลองเบิ่งนี่นะ
2: อยากลองเบอร์โอ้
3: จ้าที่ไม่โทรกับพี่ติ๊กจ้าเถอะ
2: โอ้บอกเคยโทรติดจักเถอะเนาะแม่เนาะครับ
3: แม่
2: ได้เลยได้เลย
3: คนไปทั้งบุญก็จะว่าโอ้ยนุ่มสยามท่านในอ้าวผลวา
2: จ้าเอาลูกกับ
3: น
2: ี่
3: ลองเบิ้ลไม่จี๊ดมันรู้ได้ยินเสียงแล้วแบบนี้นะรอแต่เสียงนะ
2: เคยเห็นลูกไป
3: จ้าไม่ท่านได้เห็นแต่ฟังคืนนั้นนี่ละเป็นผู้ไทยนี่ละคนนั้นไล่มานี่ละ
2: อันลูกกับถ้าอยากเห็นลูกในโทรทัศน์น่ะรายการสัตว์โลกน่ารักนั่นน่ะลูกกับกำลังลากกันกวงมากินนั่นเด้กับลากกวงมากินนั่นเด้ซุ้มเสีย
3: เงาเบาโทรทัศน์กับไม่ได้เบิ้งเงาเบา
2: อ๋อบอกให
3: ้
2: โทรทัศน์กับไม่ได้เบิ้งไม่ได้เบิ้งเลยที่เออโอ้เดี๋ยวสิได้ไปศึกษากับแม่ใหญ่พ่อนแล้วภาษาผู้ไทยคันนั้นสิบ่ท่านแม่เล่าผมมีอันยายทวดเนี่ยเป็นผู้ไทยตัวกับตาทวดเนี่ยแต่ว่าไปบอกกับเรา
3: ครับอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเลย
2: เราอยู่คำชะเออ
3: นี่ชะเออไม่คำชะอี
2: เออคำชะเอออันนิคมคำซื้อนั่นละแถวนั้นละครับแม่
3: บอกนิคมคำจ้อยนะบอ
2: แม่นละเบอ
3: จ้ะอันนี้นะอยู่กุชินาไ
2: ลกุชินาเลยจ้ะแม่เอ้าแม่พร้อมที
3: ่
2: ปกติทำอะไรแม่อยู่บ้านทำอะไรครับ
3: แม่ตำผู้จ้าแม่ตำผ้าสบายสีขาว
2: โอ้ตำหูกอยู่บ้านสมพ่อเพิ่นปวดขาเนาะแม่เนาะมันบอจ้า
3: แอน
2: จ้าโอ้ดีไรเอ้าผมสิถามแม่ง่ายๆเ
3: จ็บที่บนมือเป็นคลื่น
2: ขันแม่ตอบขันแม่ตอบขันแม่ตอบถือกเนี่ยคันแม่ตอบถึกนี่แม่ไปเลยแม่สิได้กาแฟไปเลย1กองฟรีแล้วอีแม่ได้ยินข่าวว่าสิซื้อสร้อยลูกอีก2กอง290แม่นบ่
3: จ้าพูดแล้วเงินผู้สูงอายุออกพูดแล้วลูก
2: โอ้สัญญาละเด้อสัญญาละเด
3: ้
2: อโอเคอ่ะแม่ครับให้แม่บอกพร้อมเด้อพร้อมเด้อให้แม่บอกผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเนี่ยที่มันเป็นโรค

0: หรือว่าเด็กน้อยคนหนุ่มก็แล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในบ้านเฮานี่ที่มันมีเนาะเขาว่ามันหลายแท้ๆแท้เด้เออทั้งไข้หวัดนกทั้งโควิดทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งเบาหวานทั้งความดันโอ้ยเต็มอยู่สารพัดโรคเนาะแม่คนเนาะครับแม่ครับคนที่ไปโรงพยาบาลนี่ส่วนมากเขาเจ้าไปเนี่ยย้อนเขาเจ้าเป็นอย่างแน่อีเมดไล่เลยขัดอีเมดไล่ได้ตามที่ลูก1 1
1: เป็นความดัน
0: 1ความดันเป็นโรค
1: ไ
0: ป2
1: น้องเบาหวานไขมัน
0: 2ไขมัน3ไขมันในเลือด4
1: แล้วก็เบาหวานนั่นแน
0: ่3แล้วแม่4
1: ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าย่างบ่ได
0: ้ย่างบ่ได้ทรมานหลายเลยได้ไปหาหมอให้หมอพากันเอาน้ำมันไขคอแล้วก็ฉีดน้ำมันไขคอเทียมใส่แล้วก็ล้างส่วนให้พากระดูกอ่อนออกเพราะว่าขอเข้าเสียมแล้วเอาหา
1: แม่ต้องด
0: ู
1: ดน้ำออกจากหัวเข่าน้ำ
0: ครับแม่หาบ่ได้หา
1: แล้วก็ต้นมากก็ละเป็นโรคหัวใจน้ำ
0: โรคหัวใจ
1: หกตอกไต
0: หกไปฟอกไตเจ็ดซุ่มอะไรได
1: ้
0: ไปลอกได้แม่ซุ่มไปลอกปอนี่ไปทุ่งหน้าแต่ว่าซุ่มไปลอกตานี่ไป
1: ต้องตาลอกตา
0: ลอกตาเอาแปด
1: ต้องตาเอาใช่ป่ะเอา
0: เออเอาเก้าน
1: ั่นแหละตาสายตามืดมัวมองไม่เห็น
0: ครับสิบ
1: กินยาจนตาน้ำแล้วก็สิบกับแปดพวกนี่ล่ะพวกหัวใจห้อนี่ล่ะ
0: โอ้เอาอีแม่เป็นโรคหัวใจสิคือวนมาแต่หัวใจหัวแท้จังแน
1: ่แม่ก็เป็นอยู่เป็นหัวใจอ่อนๆว่าหั่น
0: โอ้หัวใจอ่อน
1: จ้าละดีแล้วจ้าหัวใจอ่อน
0: โอ
1: ้มันผิดปกต
0: ินะตอนนี้ดีแล้วสิแม่ดีแล้วเนาะจ้า
1: ดีขึ้นแล้วมาตำผาแล้ว
0: โอ้ครับแม่คนแถวบ้านแม่เพิ่นเป็นโรคอย่างหลายแม่ส่วนมากครับแถวบ้านแม่
1: เมื่อวานนั่นแหละหลาย
0: ประเภทว่าผมแม่อยู่บ้านไหนครับแม่บอกลูกเนี่ย
1: อยู่กุหลาอยู่กุหลา
0: บ้านเลขที่เท่าไหร
1: ่เลขที่60
0: หมู่1บ้านกุหลาตำบล
1: กุหลาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์คันแม่นลูกย่างเข้าบ้านกุหลานี่เอาก้อนดินแห่นี่ดึกขึ้นหลังคานี่เสียงไทยเบิ่งนี่ล่วงมานี่ว่าแม่นถามว่าบ้านนี้มีคนเป็นเบาหวานบ่นี่จังได๋ก็มีรถเป็นบ่แม่
1: แม่น
0: เป็นหลายเนาะ
1: ได้ลูกแม่น
0: ครับแม่
1: เดี๋ยวว่าสิทั่วลังค่าเท่านั้นไปละ
0: เออจังแม่นคักมันเป็นน้ำยังมันเป็นน้ำหนึ่งคือญาติพี่น้องเป็นกับเป็นน้ำได้แม่เขาเรียกว่ามันกรรมพันธุ์กับแม่น
1: มันเกี่ยวกับพี่น้องลูกพี่น้องกับเป็นอยู่แต่ว่าส่วนมากเขาก็ว่าเป็นน้ำข้าวเหนียวหรือว่าพวกเขากินบะเลือกกินแบบพวกขนมนมน้อยพวกน้ำหวานน้ำยังนี่ละ
0: โอ้มาของหวาน
1: มันเกี่ยวเป็นน้ำเต่านั่นแน่ไว้กินกับเจ้าข้าวเจ้าจะได้ลูกข้าวเหนียวมันกินเข้ากับแจ๊
0: เกี่ยวกับปลูกอ้อยไหลพ่อแม่ปลูกอ้อยไหลนี่เกี่ยวเมียแต่มันบาหวานมันกิน
1: บ่บาหวานเนี่ยเด็กคนปลูกอ้อย
0: นะเจ้าจ้าจ้าโอเคโอเคเอาแม่เดี๋ยวลูกส่งให้ตามที่อยู่นั่นละกาแฟหนึ่งกล่องเนาะแม่เนาะลูกให้เป็นของขวัญแม่เด้ออ่ะคิดต่ออยู่เด้อขึ้นภูเถาออกคิดต่ออยู่เด้อ
1: มา
0: จ้าจ้าจ้าแม่ขอบคุณจ้าสาเหตุการที่เป็นเบาหวานนี่มันหลายคนในครอบครัวเป็นแน่แล้วก็อ้วนลุ่งพุ่งไม่ได้ออกกำลังกายพวกกินข้าวเหนียวหลายแป้งเขาเอิ้นน่ะขาดการออกกำลังกายแล้วก็ผู้เฒ่านี่ถึงขั้นที่ว่ามีความเสี่ยงสูงความเครียดก็มีได้แม่เครียดอย่างน้ำหนีทกศแน่นะครับน้ำหนีงวดรถน้ำลูกน้ำเต้าบ่ค่ำบ่คุ้นแน่จังซี่นะพ่อแม่ก็เครียดนะครับแล้วก็ชนิดของเบาหวานนี่มันสิมีเบาหวานชนิดนึงคือคุ้มกันทำลายตับอ่อนเฮ็ดให้ร่างกายเฮานี่บ่สามารถสร้างอินซูลินได้มาเกาะน้ำตาลได้เบาหวานที่2นี่เป็นการดื้ออินซูลินตับอ่อนสร้างอินซูลินบ่พอมักสัมพันธ์กับความอ้วนแล้วกับกรรมพันธุ์แล้วก็เบาหวานขนาดตั้งครรภ์ก็มีเด้ฮอร์โมนช่วงที่เฮามีลูกนี่ขัดขวางการทำงานของอินซูลินพ่อออกลูกแล้วกับบ่เป็นจังซี่นะแม่ก็มีแล้วก็เบาหวานนี่ถือว่าตับอ่อนอักเสบนี่ก็เป็นเบาหวานได้เพราะฉะนั้นแล้วท้ายที่สุดสิเป็นย้อนเอียงก็แล้วแต่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลเจ้าของแม่ครับลังคนม่วงขำคำว่ากาแฟที่มีน้ำตาลแล้วก็ม่วงขำว่ากาแฟที่มีไขมันท่านเนี่ยเฮ็ดให้เฮาเป็นเบาหวานได้อันนี้ก็แม่นได้แม่นะครับไขมันท่านนี่มันมีโคเลสเตอรอลเหมือนบ่ครับแล้วก็มีไตกีสลายบ่แม่เฮ็ดให้เฮามันไปอุดตันน้ำหลอดเลือดนะครับลังเทียกะไปขึ้นสมองเฮ็ดให้เส้นเลือดในสมองตีบแตกตันสินะลังเทียกะ ไปอุดตันหัวใจคืออีแม่ว่าเนี่ยเฮ็ดให้หัวใจล้มเหลวจังซี่นะไปน้ำแข็งน้ำขากะกลายเป็นว่าขาเปียลอยบ่มีเหี้ยมีแห้งเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ขันยายเรากินกาแฟที่อินวันอยู่ขันพ่อตาเรากินกาแฟนะครับเนาะที่มันมีไขมันท่านมีน้ำตาลลูกหลานเขาฟังอยู่กะซื้อไปพ่อตาไม่เด้อล่ะเด้อซื้อไปผู้เฒ่าผู้แก่พุ่นกินแบบนี้บ่ได้นะครับขันพุ่นละคนตกใจขันได้ยินข่าวว่าโอ้ยกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท่านได้คอลลาเจนส่วนใหญ่กล่องละ 3-400 แม่บ่ไหวดอกละแม่บ่มีเงินว่างหูไปอาลาดยาเฝ้าตกใจยาเฝ้าตกใจพอตอนนี้ลูกกำลังให้โปรโมชั่นอยู่กล่องละ145บาท145บาทกินบ่มีน้ำตาล145บาทกินบ่มีไขมันท่านแม่ครับกาแฟกล่องละ145บาทของบักลาสยามชัยกินแล้วได้สมุนไพรคอลลาเจนเน้นๆเติมกันไปและสุดท้ายแม่จะได้สมแขกนี่นะครับเนาะไฟเบอร์ให้อีเมลได้ทายง่ายได้คำฝอยนะครับเนาะได้เรื่องเล่าของเอียงใบแป้กล้วยนะครับแม่เฮ็ดให้อีแม่ได้นอนหลับลึกนอนหลับดีและที่สำคัญคือตัวนี้โปรโมชั่นนี้จะมีให้อีแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่พอดีอยากได้นะครับแม่นะครับมาเอาลองเบิ่งเขาต้องสู่ชีวิตไปน้ำกันแม่จ้าพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังณผูกโมมัดพุทรัตทารึงยะตึงคะเรโอมสวหะขอให้คุณพ่อคุณแม่จงมีโชคมีไส้ร่ำรวยเงินทองหาบ่พ่อสิได้ก็ให้ได้หาบ่พ่อสิมีก็ให้มีผู้อาศัยกินน้ำลูกน้ำหลานก็ขอให้ได้ย้อนได้ย่อเด้ออย่าถิ่มพ่อถิ่มแม่เนาะครับเนาะเอ้า043 009888 043 009888 20นาทีสุดท้ายกับการจัดโปรโมชั่นผู้ใดยังบ่ทันได้ฟ้าวมากครับแม่043 043 009888เชิญครับ

0: อันคันไปหาครูบาอาจารย์ไปขอคาถาเพิ่นนะครับหรือว่าเหมือนคนติดอ้างนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ให้เป็นพระสอนคาถาคนนี้มันสิหลงสมมติพระอาจารย์ขออันคาถามหานิยมดีๆพ่อได้ไปค้าไปขายในอาจดเอาเด้อนะๆๆๆๆๆๆๆตะตะตะตะตะตะสะสะสาจะเที่ยครับอาจารย์สาเที่ยเดียวเอาพระอาจารย์คือว่าหลายรอบแท้พระอาจารย์คือว่าหลายรอบแต่ว่าติดอ่างเนาะผมเคยรับพนักงานคนนึงเป็นน้องเขาติดอ่างหมายถึงว่าน้องเพิ่นไอ้เพิ่นมาสมัครงานนะผมกะแนวตอนนั้นมันขาดคนเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับเพื่อที่จะซอยรับโทรศัพท์นะซื้อมันซื้ออีนางอย่างน้อยมืออีน้อยซื้ออีน้อยซื้อมันมาหอดปั๊บหนูจ้าว่างไหนล่ะอยากคุยกับหน้าสยามใช่จ้าว่าสั่นก็เลยคุยกันโอ้อยากเป็นในไอ้โอเปอเรเตอร์มาตัวสั่นมาหอดปั๊บเรียบร้อยนะครับมีคนโทรมาหาฮัลโหลสวัสดีครับขอคุยกับนุ่มสยามชัยนะครับเพื่อนว่าพี่สยามชัยไม่อยู่ครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา13:00 น.
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom!

0: ชาชาชาชาชา
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
2: ครับถูกพ่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC ฝีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามและ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอ
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียม

0: นี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับกลับมาดูแลกันแล้วนะครับหลังมื้อเที่ยงแบบนี้13นาฬิกาโดยประมาณครับเรื่อยไปจนถึง14นาฬิกากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวครับซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเราในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายเช่นเคยครับทุกวันที่นี่นะติดตามได้ครับใครที่อยากจะฟังเพลงลูกทุ่งนะก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้0885719422วันนี้เราเริ่มต้นไปที่เอกราชสุวรรณภูมิครับเพลงแรกด่วนบขสนะครับเพลงแรกทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะคุ้นหูกันอย่างดีสำหรับคอเพลงลูกทุ่งนะครับวันนี้ก็ยังคงมีเพลงเพราะๆนะฮะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยต่อเนื่องกันสำหรับงานชิ้นนี้ตั๊กแตนชนลดากับเพลงยากกว่ารักคือลืมแล้วก็งานจากพีเสด็จกับเพลงคิดถึงครับ

ฟังเพลงนี้จบแล้วคงจะทำให้หลายๆคนคิดถึงใครบางคนในใจด้วยนะครับสำหรับงานจากพี่เสด็จครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายในช่วงเวลานี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงบ่ายติดตามได้ทุกวันที่นี้ครับผมมีงานจากเขียวสามารถเพลงนี้ฮักเดอร์ห่วงเดอแล้วก็งานจากเสียงร้องของแจ๋วปานทิพย์กับเพลงแค่กันกว่านี้ได้ไหมครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ครับ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนเฉยเรอครับเราดูแลเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันพร้อมกับผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเรานั่นก็คือร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวจบครบแน่นอนนะครับเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองมีทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูบูต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์หลังรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราในชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันต่อครับเลือกเอางานของสาธิตทองจันทร์มาเปิดให้ได้ฟังนี่คือมือสังหารครับ

มันบ่มีมือแต่งนะฮะงานจากเอมอภัสราครับฟังจบกันไปเรียบร้อยแล้วคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนเฉยเริกครับพูดคุยได้นะครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงในชั่วโมงบ่าย0885719422ดูแลกันที่นี่ครับฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันพร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟ

เรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองแล้วก็ตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจบครบในที่เดียวเลยนะครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งครับมีงานจากเอพจนาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังยังฮักคือเก่าแต่อ้ายทิมเขาบ่ได้ครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

และนั่นก็คือแค่คนที่อ้ายฮักครับงานจากเสียงร้องของมุนแคนแก่นคูนฟังจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายชั่วโมงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะขอบคุณไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกับเราในชั่วโมงนี้ด้วยนะฮะผมมีเพลงส่งท้ายกันนะฮะเลือกงานจากไม้ไทยใจตะวันไอซิแทนเขาเดบอแล้วก็สิริพรอำไพพงศ์กับเพลงสตรีหมายเลขหนึ่งหมดเพลงหมดเวลาลาคุณฟังไปก่อนผมเฉลิมรัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พิ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย
9: Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

จบเรื่องไปแบบม้วนๆม้วนๆนะจ๊ะ กราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสปป.ลาวและก็ฟังไทยต้อนรับเข้าสู่ลูกทุ่งคนบันเทิงทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านพานพาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเบอร์โทรศัพท์062 179 8555 062 179 8555เนาะจ้ะแล้วก็ลิงสัญญาณสดๆไปหาสถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเนิกจ้ะแล้วก็ลิงสัญญาณสดๆไปหาสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบันดุง FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ลิงสัญญาณสดๆไปหาสถานีวิทยุล่าลักเจริญเนิกจ้ะ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านบงตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนาะจ้ะมาพบมาพอกันกับชั่วโมงที่2ชั่วโมงสุดท้ายเนาะจ้ะต่อไปก็สิได้พบกับนุ่มสังคมเนาะจ้ะชั่วโมงนี้ก็มาพบมาเจอกับน้องน้ำขิงอีกแล้วจ้าเอาก่อนจะมาเปิดรับเสียงก่อนจะมาเปิดรับสายหน้าไหมขอจัดผลงานเพลงให้ฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเนาะจ้ะสำหรับผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงผู้สาวมักมวนเนาะจ้ะหมอบไปแฟนเพจแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็ขอหมอบไปสู่ผู้สุคนมารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

0: จบร้องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับเพิ่งนั้นเพลงภาษามักม้วนนะจ๊ะเป็นจังไหนเนาะมักบอถึกอกถึกใจบ่จ้ามาเปิดรับเชิญรับสายกับอายหนองเมี่ยง
1: สบายดี
0: สบายดี
1: น้องชิง
0: เจ้า
1: ม้วนหลายเพลงที่นี่
0: เจ้า
1: วันนี้พรกะเสียงจากสาวลาวเด้อ
0: เสียงจากสาวลาว
1: เจ้าเอาฝากทุกเสียงทุกสายมือเสาฝากแล้วเบิดทุกคนเด้อหมดทุกทานเด้อลองฟังเราไทยชุดๆน้ำขิงเสียงหวานมนต์ซึ้งขอบใจสบายดี
0: เจ้าขอบใจสบายดีหลังจากเปิดรับเสียงรับสายไอ้หนองเนียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสิมีแฟนได้การทันใดสิโทรเข้ามาบ่เนาะรอเปิดรับเสียงรอเปิดรับสายอยู่เด้อโอ้แม่นผู้ใดโทรหาน้องน้ำขิงเนาะโทรแล้วก็ว่างใจบ่อยากคุยกับน้องน้ำขิงบ่เนาะน้องน้ำขิงก็อยากคุยกับแฟนเพียงแฟนรายการแท้คันบ่ทันโทรมาน้องน้ำขิงก็สิจัดผลงานเพลงให้ฟังเนาะจ้ะสำหรับผลงานเพลงแนะนำจากแม่คำหวานสำหรับผลงานเพลงคิดฮอดจังโทรหาโทรมาคิดฮอดบ่จ้ะเอามาเปิดรับเสียงรับสายแม่วันทาดหลวงสบายดีแม่วัน
2: ด้วยสบายดี
0: เจ้า
2: ขอฟังเพลงดิเด้อ
0: เอาเพลงอย่างน้อ
2: ขอฟังเพลงไก่ตาฟาง
0: เพลงอย่างกว่าเจ้า
2: ไก่ตาฟางของธันวาลาสีกนู
0: ไก่ตาฟาง
2: ไก่ตาฟาง
0: เจ้า
2: ขออีกเพลงหนึ่งทางลักดำของอนาดพี่ดอนสอนระเบียบ
0: เจ้า
2: ฝากทุกเสียงทุกสายทั้งฝั่งใต้และฝั่งขวาเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษจะฝากฟังกับห่วมกับฟังฟังห่วมกับน้องนั่งขิงเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
2: เพื่อนในวันฟังในเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
2: โดยขอบใจสบายดี
0: สบายดีหลังจากเปิดรับเชิญรับสายแม่ว่านถาดหลวงไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคันบัทันมีเสียงมีสายกับสิมาจัดผลงานเพลงให้ฟังเนาะมาเปิดรับเชิญรับสายกับเอ่ยเพชรมานี่สบายดีเอ่ยเพชรมานี
3: ่โอ้ยสบายดีขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: เอาเพลงอย่างน้อมื้อนี
3: ้ฟ้าห้องคือน้องสิมา
0: ฟ้าห้องคือน้องสิมา
3: โดยเสียงป้าห้องคือน้องสิมา
0: เจ้าม
3: อบให้เด้อ
0: เจ้าม
3: อบให้แม่วันพอมีเลยไอ้บ้านนั้นช่วงเสียงหลักเด้อไอ้สายต้นทั้งน้องเป็นไอ้สอนวังเมืองเช้าพิจารณ์เมืองตักเมืองเลย
0: เจ้าน
3: ี่คือเสียงมาออดโคกสะอาดแล้วเด็กคนหนึ่งโคตรกนองน้ำสิงเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
3: เปิดแต่ฟังเลยเด้อ
0: เจ้าสบายดีเอ่ยเพชรมานี่หลังจากเปิดรับเสียรับสายเอ่ยเพชรมานี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมีแฟนเพจแฟนรายการท่านใดอยากฟังผลงานเพลงใดอีกบ่เนาะไอ้บุญช่วงสบายดี
4: มีอยู่ไอ้ยังอยากฟังจริงนำอีกอยู
0: ่เอาเพลงอย่างเนาะ
4: ขอฟังเด้อ
0: เพลงอย่างน้อยบุญช
4: ่
0: วงเจ้า
4: อยากเป็นเจ้าของนานอน
0: อยากเป็นเจ้าของนะ
4: อยากเป็นเจ้าของนานอน
0: เจ้า
4: เพลงลาว
0: เจ้า
4: ฝากให้หมออ้อยเด้อเพลงนี้เด้อหมออ้อยคนมากแหงอยากเป็นเจ้าของนานอนนี่นะ
0: เจ้า
4: ฝากไมค์คอนโซลสาวหนองยามาสาวไทยดีคุณมินุกสาวรสนาอย่าไอทอมสาวอินนิตาแม่มะสาวกุหลาบขาวสาวบ้านนันยงคนสวยๆดีเด้อเป็นฟังที่บ่เนาะสาวบ้านนันยงนะ
0: เจ้าเข้ามาฟังกันหลายๆเด้อ
4: สาวกุหลาบขาวเอ้ยมันเป็นอยู่ดีมีแรงกันเลยนะสาวมีนครหลวงบ้านขลานใหญ่คิดออดครบสะอาดลงเอ่ยด้วยสาวเพชรมณีสาวมีค่าตาคมคนงามๆขี้โก่งๆขี้นี่ดิเด้อ
0: เจ้า
4: สาวแสงบ้านเกิน ตาตะกี้หงษาหมออ้อยหวานซื้ออยากเป็นเจ้าของนาโนนเพียงหมออ้อยมากแม่วอนนาตาแม่ยังสอนสาวแพงโนนแก้วเข้าน้ำเจ็ดระเบาะสาวแพงโนนแก้วเอ้ยเบิดระเบาะน้ำแล้วนะแม่ตัวนางข้างท่าหลวงแม่ตัวคำผงทุกเสียงทุกสายอย่าอ้ายสายสนคนใจสู้ใจสู้เผื่อน้องรถจะหนาอย่าอ้ายสายสนนะน่ะบ่สู้เผื่อผู้ใดดอกอย่าอ้ายสายสนสู้แต่เผื่อสาวรถจะหนาคนเดียวบ่ดอทุกเสียงทุกสาย
0: เจ้า
4: ฝั่งซ้ายฝั่งขวาทิศลมสาวมอยพิเศษนิดนึงน้องน้ำขิงคนสวยพร้อมได้ชิมงานเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
4: สวยขอบใจสบายดี
0: สบายดีไอ้บุญช่วงหลังจากเปิดรับใช้รับสายไอ้บุญช่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ขอขอบขอบใจเด้อที่โทรเข้ามาหาน้องไอ้บุญช่วงมาฟังผลงานเพลงแนะนำจากแม่คำวานคิดฮอดจังโทรหาเนาะจ๊ะหมอบไปแฟนเพจแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบอกว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบร้องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงคิดฮอดจึงโทรหาเนาะจ้ะเป็นจังไดเนาะม้วนบ่ถึกอกถึกใจบ่จ้าพากันเฮ็ดหยังอยู่เนาะยามบ่ายพากันกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายกันแล้วบ่หรือแม่นพากันลงนายให้ลงหน้าเนาะเนาะจ้ะเอ้าต้องนำกินขอสารต่อผลงานเพลงสารผลงานเพลงต่อสำหรับผลงานเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาผลงานเพลงแนะนำจากเอ่ยมีเนาะจ้ะมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบร้องไปแบบม้วนๆมวนๆสำหรับผลงานเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะจ๊ะเป็นจังใดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่จ้าม้วนบ่ม้วนก็บอกน้ำคิงได้เด้อน้องน้ำคิงสิได้จัดผลงานเพลงให้ฟังนะจ๊ะเอ้ามาจัดผลงานเพลงสานต่อผลงานเพลงให้กับอายน้องเนียงต่อนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงเสียงขอเสียงจากสาวเล่ามอบไปแฟนเพจแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบลงไปแบบม้วนๆมันมวลสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจัดสรรให้ฟังเนาะจ้ะขอเสียงจากสาวเล่าเป็นจังไดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่จ้าม้วนกับม้วนมันบ่ม้วนก็บอกน้องน้ำขิงได้เด้อคุณพ่อคุณแม่เอ้ามีแฟนเพจแฟนรายการทันแดสิโทรเข้ามาบ่แต่ว่าก่อนอื่นน้องน้ำขิงก็ขอฝากโปรโมชั่นก่อนเนาะจ้ะสำหรับงานของเฮาวันที่10เดือน10เดือนหน้านี้เนาะจ้ะตอนนี้ก็มีเวลาเหลืออีกประมาณเดือนกว่าเนาะจ้ะที่เฮาจะรับสื่อให้คุณพ่อคุณแม่นี่ได้สื่อโปรโมชั่นเข้าไปก็สิได้พบมาพอกันเนาะจ้ะโปรโมชั่นตัวแรก 2,990 บาทต่อ1คนต่อ1ทาน 2,75,000 กีบต่อ1คนต่อ1ทานสิได้รับกาแฟ DJ บ้าจังหน่อย6ฮอคนเวลา1กระปุก NB รุทินา1กล่องแถมเสื้อ1โต๊ะเนาะจ้ะรับคูปองรุ่นรางวัล1ใบมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติ 3,590 บาทลดเหลือ 2,990 บาทจ้าโปรโมชั่นที่2 5,290 บาทเนาะจ้ะต่อ1คนต่อ1ทาน 3,575,000 กีบต่อ1คนต่อ1ทานเนาะจ้ะคุณพ่อคุณแม่สิได้รับกาแฟดีเจบางเชียงร้อย1ลังคอเลล่า1กระปุก NB รุทินา1กล่องแถมเสื้อ1โต๊ะรับคูปองลุ้นรางวัล1ใบมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทสะสมคะแนนท่องเที่ยวฮ่องกงเดือนมีนาปี70จ้ะราคาปกติ 7,090 บาทช่วงนี้ลดราคาเป็นโปรโมชั่น 5,290 บาทจ้าแล้วก็สิมีโปรโมชั่นที่3 9,990 บาทต่อ2คนต่อ2ทาน6,945,000 กีบต่อ2คนต่อ2ทานนะจ๊ะสิได้รับกาแฟ DJ บาร์เชียงร้อย2ลังคอเลล่า2กระปุก NB รุทินา2กระปุกแถมเสื้อ2ตัวรับคูปองรุ่นรางวัล2ใบรางวัลมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทนะจ๊ะราคาปกติ 14,180 บาทลดราคาเหลือ 9,990 บาทจ้าบ้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนจิตสนใจอยากจะมาเข้าร่วมงานเนาะจ้ะอยากสิได้มาพอกับ DJ บ่าวเสียงลอยสาวสกลคนโกแน่และกับแม่ค่ายภาคเหนือภาคใต้เนาะจ้ะเพิ่นกับมาร่วมงานทั้งเจ้าของโรงงานผลิตกาแฟให้เฮาเนาะจ้ะเพิ่นกับพากันมาผู้ใดอยากเจอ

จะไปรับชมรับฟังผลงานเพลงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์นะจ๊ะบ่ว่าสิเป็นกาแฟดีเจบ้าเสียงหน่อยบ่ว่าสิเป็น NB รุทินาบ่ว่าสิเป็นค่อยราพักเม็ดนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนจิตสนใจตอนนี้เฮามีตัวแทนจำหน่ายทั้งไทยก็มีทั้งลาวก็มีนะจ๊ะฟังไทยเฮาสิมีก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนัวตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดหนองคายร้านขายเสื้อผ้ามือสองหมายสดๆบ้านบ่อแปบร้านช้ำแสงเดือนบ้านดอนคุมอำเภอทาบอร้านแม่เบลบ้านเทวีอำเภอทาบอร้านขายทรงจุฬาสาขา2ติดกับลวดตัดหมู่1อำเภอทาบอร้านปอแสงอรุณจันทร์ศรีนุ่มริมโขงอำเภอศรีเชียงใหม่ร้านนานวนมินิมาร์ทบ้านนวนสะอาดอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีร้านจุ้มบาร์เบอร์ตรงข้ามสถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่ร้านแสงพานิชตรงข้ามธนาคารกรุงไทยอำเภอศรีเชียงใหม่ร้านทวีวัดไทยอุปกรณ์เย็บผ้าเลยวัดกลางอยู่ระหว่างซอย16ซอย17ถนนเส้นริมโขงอำเภอศรีเชียงใหม่นะจ๊ะบ่ว่าสิเป็นตัวแทนทางสปป.ลาวเมืองท่าแขกแขวงคำมวนหาดหมอลานห้วยแอกเมืองหินปูนหาดนางจันบ้านคำปูนหาดนางลำเงินนาโบเมืองท่าแขกหาดขายเครื่องปั๊มน้ำมันเอ่ยแดงเมืองท่าแขกแขวงคำมวนสนใจโทรเข้ามาได้จ้ะ0621798555 0621798555หรือว่าสิติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั้งสปป.ลาว02055887656 02055887656จ้าเอาหลังจากเอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วนะจ๊ะเอากาแฟมาฝากแล้วก็มาจัดผลงานเพลงต่อสานต่อผลงานเพลงให้กับแม่วันสำหรับผลงานเพลงไก่ตาฟางนะจ๊ะมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบเรื่องไปแบบม้วนสำหรับผลงานเพลงไก่ตาฟังนะจ๊ะโอ้ยผลงานเพลงม้วนแห้งทึกใจแห้งนะจ๊ะแม่วันเลยมาเปิดรับชมรับฟังผลงานเพลงสารต่อผลงานเพลงแห่งกับเอ่ยเพชรมณีสำหรับผลงานเพลงเสียงฝ่าห้องคือน้องเอิญสังนะจ๊ะฝ่าห้องคือน้องสีมามอบให้แฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังนำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบเรื่องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำคิงจะสั่นให้ฟังเนาะจ้ะเป็นจังได๋เนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่ตอนนี้ก็ได้เบิดเวลาเบิดชั่วโมงเบิดรายการของน้องน้ำคิงแล้วน้องน้ำคิงก็ขอไปแต่ก่อนเด้อเดี๋ยวพบกับลุงสังคมในเวลาช่วงต่อไปเนาะจ้ะชั่วโมงนี้ไปก่อนสานต่อผลงานเพลงถ่ายชั่วโมงถ่ายรายการสำหรับผลงานเพลงอยากเป็นเจ้าของหน้าโน้นเนาะจ้ะมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้าชั่วโมงนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้า

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้พระศกนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค
1: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
4: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เ
2: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: สามัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับไอ้บอง
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุด ดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: เมื่อการก่อนนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสาขาเคยมีพญาจระเข้สองฝ่ายแบ่งกันปกครองแม่น้ำกันคนละฝากฝั่งโดยแม่น้ำทางฝั่งเหนือถูกปกครองโดยเท้ารำไพพญาจระเข้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เคยจับสัตว์หรือมนุษย์มากินเป็นอาหารเลยสักครั้งเวลาที่เท้ารำไพหิวเขาก็จะออกจากถ้ำไปหาซากสัตว์ที่ตายแล้วเอามากินเป็นอาหารกินเสร็จก็กลับไปจำศีลในถ้ำซึ่งถ้ำของเท้ารำไพนั้นนะครับมีแก้ววิเศษอยู่ลูกหนึ่งส่องแสงให้ถ้ำสว่างเหมือนกับตอนกลางวันและทำให้จระเข้ทุกตัวที่เข้ามาในอาณาเขตกลายร่างเป็นคนได้ส่วนพวกจระเข้ฝั่งแม่น้ำทางใต้นั้นก็ถูกปกครองโดยเท้าพันตาและเท้าพันวังพญาจระเข้สองพี่น้องซึ่งมีนิสัยดุร้ายมักจะออกไปอาละวาดสร้างความหวาดผวาให้แก่ชาวบ้านอยู่เป็นประจำพญาจระเข้ทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำนั้นมีบริวารนับร้อยๆตัวเลยนะครับแบ่งเขตการปกครองกันอย่างชัดเจนไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันแต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งครับที่จระเข้จากทางฝั่งใต้จะทำร้ายจระเข้ทางเหนือที่หากินลุกล้ำเขตแดนอยู่บ่อยๆพวกจระเข้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บจึงรวมตัวกันไปฟ้องเท้ารำไพให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เท้ารำไพจึงต้องการที่จะไปเจรจากับพวกจระเข้ฝ่ายใต้เพื่อไม่ให้ทำร้ายบริวารของตนอีกแต่ด้วยเหตุที่ว่าเท้ารำไพนั้นเป็นพญาจระเข้ที่มีขนาดใหญ่มากๆหากจะว่ายน้ำไปเหมือนกับพวกบริวารอาจจะทำให้ผู้คนริมฝั่งแม่น้ำแตกตื่นและตกใจกลัวได้เท้ารำไพจึงร่ายมนต์แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วไปนั่งรออยู่ที่ริมตะลิงจนกระทั่งมีสองตายายที่กำลังจะพายเรือตามลำน้ำลงไปทางใต้พอดี ท้าวรำไพจึงขอติดเรือไปด้วยโดยอาสาที่จะเป็นคนพายเรือให้กับตาและยายสองตายายเนี่ยก็ใจดีนะครับให้ท้าวรำไพติดเรือไปด้วยกันซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง10วันเลยนะทุกคนกว่าจะพายเรือไปถึงเขตของจระเข้ฝ่ายใต้และเมื่อมาถึงที่หมายแล้วท้าวรำไพก็ขอบคุณตาและยายพร้อมกับบอกตาและยายว่าหากเห็นหรือได้ยินเสียงโครมครามในแม่น้ำก็ไม่ต้องตกใจกลัวให้รีบพายเรือไปจอดริมตะลิงและถ้าหากมีจระเข้มาเพ่นพ่านใกล้ๆเรือก็ให้เอาขมิ้นเนี่ยโรยลงไปในน้ำจระเข้พวกนั้นก็จะพากันหนีไปเองเมื่อสั่งเสียตาและยายเรียบร้อยแล้วท้าวรำไพก็กระโดดลงน้ำคืนร่างกลายเป็นพญาจระเข้ขนาดใหญ่แหวกว่ายแสดงอำนาจสร้างคลื่นน้ำกระแทกสองฝั่งมุ่งหน้าตรงเข้าไปหาท้าวพันตาผู้เป็นหัวหน้าเมื่อได้พบกันแล้วนะครับท้าวรำไพก็พยายามพูดคุยเพื่อที่จะตกลงกับท้าวพันตาให้อบรมสั่งสอนบริวารที่หากินอยู่ตามเส้นแบ่งเขตแดนว่าอย่าให้ทำร้ายบริวารของตนอีกแต่ท้าวพันตาเนี่ยไม่ยอมเจรจาด้วยเลยครับจนสุดท้ายพญาจระเข้ทั้งสองก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดยาวนานถึง7วัน7คืนผลการต่อสู้เนี่ยจบลงด้วยการที่ท้าวพันตาต้องหางขาดและถูกท้าวรำไพกัดคอจนตายเนื่องจากไม่อาจจะสู้กำลังของท้าวรำไพได
11: ้ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
12: 0894222936
13: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
10: เมื่อข่าวการตายของท้าวพันตาล่วงรู้ไปถึงท้าวพันวังผู้เป็นน้องชายท้าวพันวังก็รีบยกพวกมาแก้แค้นทันทีพาฝูงจระเข้นับ10ตัวล่องมาตามแม่น้ำพุ่งตรงเข้ามารุมต่อสู้กับท้าวรำไพแต่ด้วยขนาดตัวและก็กำลังอันมหาศาลของท้าวรำไพเนี่ยจระเข้ฝ่ายใต้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรท้าวรำไพได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งขณะนั้นเองล่ะครับบนฝั่งแม่น้ำที่พวกจระเข้กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อองคารักษ์เจ้าพ่อองคารักษ์เนี่ยเห็นว่าพญาจระเข้ในถิ่นของตนไม่สามารถจะสู้กับจระเข้จากทางเหนือได้เจ้าพ่อองคารักษ์จึงคิดจะช่วยท้าวพันวังจระเข้ในถิ่นของตนโดยการลงมาประทับอยู่บนหัวของท้าวพันวังทำให้ท้าวพันวังเนี่ยมีกำลังวังชาและฮึกเหิมมากขึ้นและเมื่อท้าวรำไพเห็นดังนั้นก็ตัดพ้อออกมาว่าเจ้าพ่อองคารักษ์เนี่ยเข้าข้างจระเข้อันธพาลไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่พอท้าวพันวังได้ยินเขาก็รีบตอบกลับสวนไปทันทีนะครับว่าที่ตัวเองเก่งกล้าขึ้นนั้นเป็นเพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าพ่อเลย ซึ่งทันทีที่เจ้าพ่อได้ฟังเนี่ยเจ้าพ่อก็กลับขึ้นไปอยู่ที่ศาลดังเดิมไม่ช่วยเหลือเท้าพันวังอีกต่อไปเพราะเห็นว่าเท้าพันวังเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณเมื่อไม่มีเจ้าพ่อคอยช่วยแล้วนะครับเท้าพันวังก็ถูกเท้ารำไพใช้หางฟาดคอจนขาดและตายไปในที่สุดครับเมื่อชนะศึกแล้วนะครับเท้ารำไพก็เดินทางกลับไปจำศีลอยู่ในถ้ำของตัวเองดังเดิมและไม่ออกมายุ่งวุ่นวายเรื่องทางโลกอีกโดยได้มอบตำแหน่งพญากุมพีหัวหน้าจระเข้ให้แก่เท้าโคจรซึ่งเป็นลูกชายของเขาให้ปกครองบริวารสืบต่อไปและเท้าโคจรเนี่ยนะครับก็มีลูกชายอีกหนึ่งคนนามว่าชาลวันสองพ่อลูกเนี่ยเป็นจระเข้ที่นิสัยไม่ดีเลยชอบทำตัวเป็นนักเลงข่มเหงผู้อื่นอยู่เสมอกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับเท้าโคจรเกิดทะเลาะวิวาทกับพวกจระเข้บริวารอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกพวกจระเข้บริวารรุมกัดจนตายเท้ารำไพจึงแต่งตั้งให้ชาลวันหลานชายของเขาขึ้นเป็นพญากุมพีแทนพ่อและปกครองเหล่าบริวารจระเข้ในแม่น้ำทางเหนือสืบต่อไปส่วนพวกจระเข้ทางฝั่งใต้นั้นนะครับหลังจากที่พวกมันสูญเสียผู้นำไปก็เลยไม่มีใครคอยควบคุมดูแลพวกมันจึงพากันออกอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนไปเรื่อยจนไม่มีใครกล้าลงไปอาบน้ำในแม่น้ำอีกเลยนะทุกคนกระทั่งมีหมอจระเข้ชื่อดังนามว่าขุนไกลเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านขุนไกลเนี่ยได้ปราบปรามและสังหารจระเข้อันธพาลตายไปหลายสิบตัวเลยนะครับพวกจระเข้ทางฝั่งใต้จึงรวมตัวกันไปขอให้เจ้าพ่อองครักษ์ช่วยเหลืออีกครั้งซึ่งเจ้าพ่อเองเนี่ยก็สงสารเนาะก็เลยช่วยไปเจรจากับขุนไกลให้แต่ว่าพวกจระเข้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎของเจ้าพ่อหนึ่งข้อนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่พวกจระเข้หาเหยื่อได้พวกมันจะต้องคาบมาชูอยู่ที่หน้าศาลของเจ้าพ่อซะก่อนหากเจ้าพ่ออนุญาตให้กินถึงจะกินได้แต่ถ้าไม่ให้กินก็จะต้องปล่อยไปซึ่งพวกจระเข้ทุกตัวก็ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงนี้โดยเจ้าพ่อเนี่ยได้แต่งตั้งให้เจ้าดางจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนั้นเป็นหัวหน้าคอยควบคุมเหล่าบริวารให้ทำตามกฎแต่น่านน้ำทางฝั่งใต้เนี่ยก็สงบได้ไม่นานครับเจ้าดางก็กลับมาอาละวาดอีกครั้งมันได้ออกไปทำร้ายผู้คนอย่างไม่เกรงกลัวขุนไกลจึงต้องกลับมาเพื่อที่จะปราบเจ้าด่างอีกครั้งครับผมแต่ทว่าครั้งนี้ขุนไกลทำไม่สำเร็จเขาพลาดท่าถูกเจ้าด่างงับเข้ากลางลำตัวแล้วนำไปชูอยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์เพื่อจะถามว่ากินได้หรือไม่ได้เจ้าพ่อเนี่ยเห็นว่าขุนไกลเนี่ยถึงการที่จะสิ้นอายุไขแล้วแต่ก็นึกสงสารลูกเมียของขุนไกลเกรงว่าจะไม่ได้เห็นศพสามีเจ้าพ่อองครักษ์จึงสั่งให้เจ้าดางคาบเอาขุนไกลไปส่งที่บ้านพวกลูกเมียและญาติมิตรของขุนไกลก็พยายามหาหมอมารักษาอาการบาดเจ็บให้เขาแต่ก็ไม่รอดครับเนื่องจากมีจิ้งจกตัวหนึ่งแอบมาเลียแผลที่ถูกเจ้าดางกัดทำให้พิษเนี่ยกำเริบติดเชื้อในกระแสเลือดต้องตายไปในที่สุดนั่นเองครับ
14: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานมให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
15: อ้าวนักเรียนนักเรียน
16: ครับ
15: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
16: คุณครูครับ
15: เออ
16: ผมเห็นครับ
15: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
16: คุณครูครับ
15: เออ
16: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
15: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นน้องครูบ่นี่บ่แม่นน้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
16: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
15: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
16: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
17: กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
16: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
15: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
16: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
15: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
16: ้เออ
15: เกากี
16: ้ลูทีน
15: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี่
16: เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
15: นี่คือกาแฟ
17: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
15: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
16: บอดเลย
18: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892209302229316
10: หลังจากที่ขุนไกลตายจากไปแล้วไกลทองลูกชายของขุนไกลก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนเวทมนต์และวิชาปราบจระเข้อยู่กับอาจารย์คงจนมีความเก่งกาจไม่แพ้ขุนไกลผู้เป็นบิดาเลยกระทั่งไกลทองอายุได้18ปีมันก็ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่หมู่บ้านดงเศรษฐีแขวงเมืองพิจิตรเนื่องจากพญาชรวันที่ปกครองน่านน้ำทางเหนือได้ว่ายน้ำออกหาเหยื่อแล้วบังเอิญมาเจอกับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองที่กำลังเล่นน้ำอยู่ที่ท่าหน้าบ้านทันทีที่ชรวันได้เห็นเขาก็เกิดความเสน่หาอยากจะได้มาเป็นเมียซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นธิดาของเศรษฐีคำเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองพิจิตรพญาชรวันเนี่ยได้ใช้หางฟาดน้ำจนเกิดเป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่กระแทกพวกบ่าวไพร่จนต้องพากันหนีขึ้นฟังจากนั้นพญาชรวันก็รีบไปคาบเอานางตะเภาทองดำดิ่งลงไปยังถ้ำแก้วใต้น้ำแล้วก็พยายามเกี้ยวพาราสีนางหมายจะเอานางตะเภาทองเนี่ยเป็นเมียแต่นางตะเภาทองเนี่ยไม่ยอมเล่นด้วยนะครับพญาชรวันจึงใช้เวทมนต์สะกดให้นางตะเภาทองหลงไหลแล้วก็ยอมเป็นภรรยาของชรวันนับแต่นั้นมาแหละครับหลังจากเศรษฐีคำได้ทราบว่าจระเข้ได้คาบเอาลูกสาวของตัวเองไปเขาก็รีบสั่งให้คนนำเรือออกค้นหาศพทันทีพร้อมกับเป่าประกาศออกไปว่าหากใครสามารถปราบพญาชรวันได้จะให้รางวัลอย่างงามทำให้มีหมอจระเข้มากมายเลยนะครับอาสามาปราบพญาชรวันแต่พอได้เจอกับพญาชรวันแล้วก็ไม่เคยมีหมอจระเข้คนไหนรอดกลับมารับรางวัลได้เลยสักคนเดียวเศรษฐีคำจึงประกาศเพิ่มรางวัลให้สูงขึ้นถึง 1,000 ตำลึงพร้อมกับจะยกนางตะเภาแก้วลูกสาวคนโตของตนให้เป็นภรรยาด้วยทำให้มีหมอจระเข้ฝีมือดีมากมายหลายคนเอาชีวิตมาทิ้งเป็นอาหารของพญาชรวันอย่างไม่ขาดสายกระทั่งไกลทองได้ทราบข่าวนี้เข้าไกลทองจึงคิดอยากจะมาลองวิชาที่ตนได้เล่าเรียนมาบ้างเขาจึงไปกราบลาและขอคำแนะนำจากอาจารย์คงซึ่งอาจารย์คงเนี่ยรู้ดีนะครับว่าพญาชรวันนั้นไม่ใช่จระเข้ธรรมดาเนื่องจากพญาชรวันเนี่ยมีเขี้ยวเพชรทำให้มันอยู่ยงคงกระพันฝันแทงไม่เข้าอาจารย์คงจึงได้มอบอาวุธที่ทำลายอาถรรพ์ของเขี้ยวเพชรให้กับลูกศิษย์นั่นก็คือหอกสัตโลหะเทียนระเบิดน้ำและก็เสื้อยันพร้อมกับลูกประคำปลุกเสกให้เมื่อไกรทองได้ของวิเศษจากอาจารย์แล้วเขาก็ออกเดินทางจนมาถึงบ้านของเศรษฐีคำพูดคุยตกลงเรื่องของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วไกรทองก็เตรียมของสำหรับทำพิธีปราบจระเข้ในวันพรุ่งนี้ทันทีซึ่งในคืนนั้นเองล่ะครับพญาชรวันก็นอนหลับฝันไปว่าตนเองเนี่ยถูกเทวดาใช้พระขันฟันจนร่างขาดเป็นสองท่อนเมื่อเขาตื่นขึ้นก็ร้อนใจอย่างมากรีบไปปรึกษาท้าวรำไพเพื่อให้ช่วยทำนายฝันให้เมื่อเท้ารำไพตรวจดูแล้วนะครับจึงพบว่าชรวันเนี่ยกำลังชะตาขาดเพ พราะไปคาบเอาหญิงมนุษย์มาเป็นภรรยาซึ่งไม่ควรทำแถมชาละวันเองเนี่ยก็มีนางวิมาลาและนางเลื่อมไลวันเป็นเมียอยู่แล้วด้วยท้าวรำไพจึงสั่งให้เอานางตะเภาทองกลับไปคืนทันทีแล้วก็ให้รีบกลับมาถือศีลห้ามออกจากถ้ำอย่างเด็ดขาดชาละวันเองเนี่ยก็ยอมที่จะเก็บตัวถือศีล นะครับแต่เขากลับไม่ยอมที่จะเอานางตะเภาทองกลับไปคืนตามคำสั่งของปูชาละวันได้สั่งให้บริวารเอาก้อนหินมาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาทำอันตรายได้กระทั่งถึงรุ่งเช้าไกรทองก็ตั้งศาลบวงสรวงขึ้นที่ท่าน้ำต่อแพหยวกกล้วยลอยออกไปกลางแม่น้ำก่อนจะร่ายคาถาที่เล่าเรียนมาทำให้พญาชาละวันเกิดความรุ่มร้อนจนทนไม่ได้ต้องคืนร่างกลับเป็นจระเข้ยักษ์พังทลายหินที่ปิดปากถ้ำออกแล้วมุ่งตรงสู่ผิวน้ำขึ้นมาต่อสู้กับไกรทองครับพญาชาละวันเนี่ยนะครับเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่และมีฤทธิ์มากเมื่อขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วเขาก็ใช้หางฟาดน้ำแตกกระจายเกิดเป็นลูกคลื่นขนาดใหญ่ถาโถมเข้าใส่แพรของไกรทองก่อนจะพุ่งตรงเข้าไปโจมตีแบบต่อเนื่องอย่างไม่เกรงกลัวเพราะชาละวันคิดเสมอว่าตัวเองเนี่ยอยู่ยงคงกระพันไม่เคยมีอาวุธใดทำอันตรายเขาได้เลยเมื่อไกรทองเห็นท่าไม่ดีเขาก็รีบกระโดดขึ้นหลังพญาจระเข้แล้วก็แทงด้วยหอกสัตโลหะปักเข้ากลางหลังของพญาชาละวันจนเกิดเป็นบาดแผลเวอะวะซึ่งนี่นะครับเป็นครั้งแรกที่ชาละวันได้รับบาดเจ็บจากอาวุธของมนุษย์เลยนะทุกคนทั้งที่ชาละวันเองเนี่ยมีเขี้ยวเพชรชาละวันเนี่ยตกใจมากส่งเสียงร้องคำรามดังไปทั่วคุ้งน้ำก่อนจะดำดิ่งลงสู่ใต้แม่น้ำทันทีชาวบ้านที่ดูอยู่รอบๆต่างส่งเสียงชัยโยโห่ร้องด้วยความยินดีที่เห็นพญาชาละวันเนี่ยบาดเจ็บซึ่งหลังจากที่ชาละวันหนีลงไปในน้ำแล้วนะครับเขาก็ไปขออาศัยอยู่ในถ้ำของท้าวรำไพแต่ก็ถูกท้าวรำไพเนี่ยไล่กลับไปเพราะไม่ยอมส่งคืนนางตะเภาทองตามที่บอกชาละวันจึงต้องกลับไปกบดานอยู่ในถ้ำของตนเองไกรทองเนี่ยได้ทำพิธีปล่อยกระทงเสี่ยงทายเพื่อที่จะหาตำแหน่งของถ้ำชาละวันและด้วยอำนาจแห่งอาคมทำให้กระทงทั้ง3ใบไปลอยวนอยู่ที่ผิวน้ำเหนือถ้ำของพญาชาละวันพอดีไกรทองก็ไม่รอช้ารีบจุดเทียนระเบิดน้ำแหวกให้เกิดช่องอากาศทำให้ไกรทองดำน้ำตามลงไปต่อสู้กับชาละวันถึงในถ้ำใต้น้ำได้และชาละวันที่กำลังบาดเจ็บเนี่ยก็ไม่อาจจะต่อสู้กับไกรทองได้เลยเขาถูกแทงจนล้มลงที่พื้นร่างก็กลับกลายเป็นจระเข้ดังเดิมและแม้ว่าชาละวันเนี่ยจะชะตาขาดแล้วก็ตามแต่ไกรทองก็ไม่อยากจะสร้างบาปเขาจึงไว้ชีวิตชาละวันแต่ได้เสกผ้ายันติดเอาไว้ที่หัวของพญาจระเข้เอาไว้เพื่อสะกดให้เชื่องจากนั้นนะครับก็ออกตามหานางตะเภาทองในถ้ำซึ่งครั้งนั้นเองล่ะครับไกรทองได้เห็นนางวิมาลาภรรยาของชาละวันซึ่งมีความสวยงามถูกอกถูกใจไกรทองเป็นอย่างมากและไกรทองเนี่ยก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่ด้วยนะทุกคนไกรทองจึงเข้าไปเกี้ยวพาราสีกับนางวิมาลาแต่นางวิมาลาเนี่ยไม่เล่นด้วยเขาจึงออกตามหานางตะเภาทองต่อจนพบแล้วก็ใช้ให้ชาละวันเนี่ยพาขึ้นมาส่งที่ฝั่งอย่างปลอดภัยแต่หลังจากที่นางตะเภาทองกลับขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วนางกลับดูแปลกไปนะทุกคนเอาแต่นั่งเงียบไม่ยอมพูดจากับใครเลยเนื่องจากว่านางกำลังต้องมนต์สะกดของชาละวันอยู่ซึ่งจะต้องฆ่าชาละวันให้ตายเท่านั้นมนต์จึงจะเสื่อมไปเศรษฐีคำเนี่ยก็เลยให้บ่าวไพร่ช่วยกันใช้อาวุธรุมสังหารพญาจระเข้แต่อาวุธเหล่านั้นเนี่ยไม่ละคายผิวของชาละวันเลยแม้แต่น้อยจนสุดท้ายไกรทองก็ไม่มีทางเลือกจำใจจะต้องใช้หอกสัตโลหะสังหารพญาจระเข้ชาละวันจนตายไปในที่สุดครับหลังจากที่ชาละวันตายไปแล้วนะครับนางตะเภาทองก็กลับคืนมาเป็นปกติทุกคนต่างก็ดีใจมากเศรษฐีคำก็รีบจัดพิธีแต่งงานให้ไกรทองกับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองพร้อมกับมอบทรัพย์สมบัติให้ตามที่สัญญาไกรทองเนี่ยอยู่กินกับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองอย่างมีความสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งจนกระทั่ง ไกรทองเกิดนึกถึงความงามของนางวิมาลาภรรยาของชลวันที่ตนได้พบในถ้ำแก้วเมื่อครั้งก่อนและอยากจะกลับลงไปยนต์โฉมนางอีกไกรทองจึงออกอุบายหลอกนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองว่าตั้งแต่ที่ฆ่าพญาชลวันไปแล้วได้มีพูดผีปีศาจมากมายคอยมารบกวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะต้องไปหาอาจารย์คงเพื่อให้ช่วยรดน้ำมนต์ให้เท่านั้นถึงจะหายนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองเนี่ยก็หลงเชื่อเป็นโอกาสให้ไกรทองจุดเทียนระเบิดน้ำดำดิ่งลงไปหานางวิมาลาในถ้ำแก้วใต้น้ำอีกครั้งไกรทองเนี่ยเกี่ยวพาราศีนางวิมาลาอยู่นานแต่นางวิมาลาก็ไม่ยอมเล่นด้วยเพราะเห็นว่าไกรทองเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าผัวตัวเองไกรทองจึงใช้เวทมนต์สะกดให้นางวิมาลาลุ่มหลงและยอมตกเป็นภรรยาของไกรทองแต่โดยดีครับไกรทองเนี่ยนะครับอาศัยอยู่กับนางวิมาลาในถ้ำใต้น้ำอยู่ระยะหนึ่งไม่นานนักเขาก็คิดถึงนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองอีกก็เลยชวนนางวิมาลาให้ขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่เมืองมนุษย์นางวิมาลาเนี่ยก็ตกลงที่จะไปด้วยทั้งสองจึงออกจากถ้ำใต้น้ำกลับขึ้นมาอยู่ด้วยกันบนฟังไกรทองได้เสกผ้ายันปิดศีรษะของนางวิมาลาเอาไว้เพื่อให้นางเนี่ยสามารถอยู่ในร่างมนุษย์ได้ต่อไปเรื่อยๆแม้จะออกจากถ้ำแก้วแล้วก็ตามจากนั้นนะครับก็พานางวิมาลาไปซ่อนไว้ในกระท่อมท้ายสวนแล้วคอยแวะเวียนมาหาอยู่บ่อยๆแต่ก็ปกปิดเอาไว้ได้ไม่นานครับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองก็รู้เรื่องและก็เกิดความหึงหวงขึ้นพวกนางจึงพาบ่าวไพร่มาด่าว่าและตบตีนางวิมาลาอยู่ที่กระท่อมแทบทุกวันโดยที่ไม่รู้เลยว่านางวิมาลาเนี่ยคือพญาจระเข้จนสุดท้ายนะครับนางวิมาลาก็ทนให้มนุษย์ข่มเหงต่อไปอีกไม่ไหวนางจึงดึงผ้ายันของไกรทองออกแล้วก็คืนร่างกลับเป็นจระเข้ใหญ่ยักษ์อาละวาดจนนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองพร้อมกับพวกบ่าวไพร่ต้องพากันวิ่งแตกกระเจิงหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางก่อนที่นางวิมาลาเนี่ยจะกลับลงน้ำไปอยู่ที่ถ้ำแก้วของสามีตามเดิมและไม่กลับขึ้นมาที่เมืองมนุษย์อีกเลยปล่อยให้ไกรทองอยู่กับนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองต่อไปอย่างมีความสุขครับ
16: ยายใหญ่ย่าหาอย่างอย่างไหนมางุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
19: มันไม่เห็นสว่าง
16: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันน้องหานจังน้อยยายป้ายบักไงค่อยเห็นแคบว่างั้นน่ะ
19: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
16: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
19: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
16: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
19: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยได้นั่น
16: เป็นสุแนว
19: ว้าย
20: oh, no.
19: เป็นสุแนว
16: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
19: บ่จะมาจังสั่นจังซี่ได้ยาม
16: ครับ
19: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
16: อันยายเนี่ย
19: ได้ทั้งตาทั้งหู
16: เนี่ย
19: โอ้
16: ยายจ้อย
19: ฮะ
16: นี่ที่แล้วครับหมอทำอ่ะ
19: เ
16: ออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
19: ยไม่หาอยู่ไส
16: หมอกับละสิเส้นไหน
19: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
16: ครับ
19: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
16: ครับ
19: ยามหมอลำเลิกดีอยู
16: ่ครับ
19: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่สุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
16: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
19: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ามือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
16: ่
19: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวขาดเห็น
16: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
19: เอ
16: าสีซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
19: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ3,000แม่ก็กินมาแล้ว
16: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
19: โอ้ยเสยเตยเว้ย
16: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยัง คุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
19: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
16: แม่น
19: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัตร
17: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสมัยคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
19: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
16: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นล่ะสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
19: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
17: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
19: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ค่าตาได้บ่
17: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
19: ตาจื้นตาแสขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
16: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
19: ินกาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
12: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892226 0892229 3 6
18: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
10: สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างพญาควายเผือกกับลูกชายของเขาซึ่งเป็นที่มาของคำว่าลูกทรพีความวุ่นวายของการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันมีที่มาจากอะไรทำไมพระอิศวรกับพญาพาลีในเรื่องราวของรามเกียรติ์จะต้องเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ด้วยเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปนะครับก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมในอดีตกาลบริเวณป่ารกทึบด้านหน้าของเขาวงพระจันทร์ในจังหวัดลพบุรีมีพญาควายเผือกตัวหนึ่งครับเป็นควายที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงชื่อว่าทรพาซึ่งในอดีตชาติของทรพานั้นนะครับเคยเป็นยักษ์ที่ชื่อว่านนทการทำหน้าที่เฝ้าเชิงเขาไกรราชอันเป็นที่ประทับของพระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แต่อยู่มาวันหนึ่งครับนนทการเนี่ยดันไปเกี่ยวพาราศีหยอกแล้วกับนางกำนันของพระอิศวรจึงถูกสาปให้มาเกิดเป็นพญาควายเผือกและถูกสาปเอาไว้อีกว่าหากพญาควายเผือกตัวนี้มีลูกเป็นเพศผู้เมื่อใดก็จะต้องถูกลูกของตนเองเนี่ยฆ่าตายครับผมเมื่อยักษ์นนทการลงมาเกิดเป็นพญาควายเผือกชื่อว่าทรพาก็กลายเป็นพญาควายที่หล่อเหลามีเขาแหลมคมและเรี่ยวแรงอันมหาศาลเป็นหัวหน้าฝูงควายอาศัยกินหญ้าอยู่บริเวณป่าหน้าเขาวงพระจันทร์ทรพาเนี่ยนะครับยังคงจำคำสาปของพระอิศวรได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ควายตัวเมียตั้งท้องแล้วออกลูกมาเป็นตัวผู้ทรพาก็จะฆ่าทิ้งทันทีแม้แต่ควายตัวผู้จากฝูงอื่นๆเนี่ยทรพาก็ไม่ยอมให้มาเข้าใกล้ฝูงของตนเองเด็ดขาดหากมีควายตัวผู้เดินเข้ามากินหญ้าในบริเวณพื้นที่ของทรพาก็จะถูกทรพาฆ่าตายทันทีทำให้บริเวณเขาวงพระจันทร์เนี่ยนะครับมีแต่ควายตัวเมียเท่านั้น
11: ใช้สายตาทั้งวันคุณบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรง

0: 8 9 4 2 2 2 9 3 6 0 8 9 4 2 2 2 9 3 6
1: ซึ่งในฝูงของทรพาเนี่ยมีควายตัวเมียอยู่เกือบ200ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งครับทุกคนนางควายในฝูงที่ชื่อว่านิลกาสรเกิดตั้งท้องขึ้นมาและรู้สึกว่าลูกของตนเองเนี่ยจะต้องเป็นเพศผู้อย่างแน่นอนเพราะนางเนี่ยนะครับแพ้ท้องมากกว่าท้องก่อนๆผิวหนังของนางก็เป็นสิวเหม็นนู่นเหม็นนี่อารมณ์แปรปรวนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะทุกคนนางควายนิลกาสรเนี่ยเลยกลัวว่าถ้าลูกของตนเป็นเพศผู้จริงๆจะต้องโดนทรพาฆ่าตายอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับเมื่อนางใกล้จะคลอดนางจึงหนีไปคลอดลูกในถ้ำและเมื่อนางคลอดลูกออกมาแล้วลูกของนางก็เป็นควายตัวผู้จริงๆนะทุกคนโดยมีลักษณะผิวดำมีขวัญที่หน้าผากเหมือนกับพ่อนางควายเนี่ยตั้งชื่อลูกว่าทรพีให้ล้อตามชื่อของทรพาผู้เป็นพ่อซึ่งแม้ว่านางควายจะรักลูกของตนเองมากแค่ไหนนางก็จำเป็นที่จะต้องทิ้งลูกเอาไว้เพื่อกลับไปเข้าฝูงเพราะถ้าหากทรพาสงสัยหรือทราบเรื่องเข้าอาจจะเดือดร้อนถึงขั้นถูกฆ่าตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็เป็นได้นางควายเนี่ยจึงอธิษฐานว่าความดีใดๆก็ตามที่นางเคยกระทำไว้ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยช่วยคุ้มครองลูกชายของข้าด้วยเถิดก่อนจะทิ้งควายน้อยเอาไว้ในถ้ำเพื่อกลับไปเข้าฝูงซึ่งเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในถ้ำบริเวณนั้นนะครับก็รู้สึกเอ็นดูควายน้อยจึงเลี้ยงควายน้อยเอาไว้ให้ห่างจากเพศภัยทั้งปวงเหล่าเทพาอารักษ์เนี่ยได้แบ่งกำลังให้แก่ควายน้อยโดยที่เจ้าป่าเนี่ยนะครับเข้าไปสถิตอยู่ที่ขาหน้าของทรพีเทวดาอารักษ์เนี่ยเข้าไปสถิตอยู่ที่ขาหลังและเจ้าเขาก็เข้ามาอยู่ที่ลำตัวและเขาทั้งสองข้างเมื่อควายน้อยเติบใหญ่เข้าสู่วัยหนุ่มเทวดาที่เลี้ยงดูก็เล่าความจริงให้กับทรพีฟังว่าเขาเป็นลูกของพญาควายเผือกชื่อทรพาและเหตุที่ต้องมาอยู่ในถ้ำตามลำพังก็เพราะในฝูงของพ่อตนเองนั้นไม่อนุญาตให้มีควายตัวผู้เด็ดขาดกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับทรพีเนี่ยได้ไปพบรอยเท้าของควายเพศผู้ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆบริเวณหน้าถ้ำเขาเนี่ยมั่นใจนะครับว่าจะต้องเป็นรอยเท้าของพ่อที่ทิ้งตนไปแน่นอนควายหนุ่มทรพีจึงเดินออกจากถ้ำมาวัดรอยเท้าของตัวเองกับรอยเท้าของพ่อทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันที่เท้าของเขามีขนาดใหญ่เท่ากับรอยเท้าของพ่อซึ่งหมายความว่าขนาดตัวของเขาเนี่ยก็น่าจะเท่าๆกันกับพ่อแล้วทรพีจึงมุ่งหน้าเดินทางไปที่ฝูงของพญาควายเผือกทรพาและเมื่อไปถึงนะครับก็ร้องท้าทายทรพาว่าถ้าท่านแน่จริงเนี่ยให้ออกมาสู้กับเราคือลูกที่ท่านเคยจะฆ่าทิ้งวันนี้จะมาขอท้าประลองกับท่านอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะเก่งกว่ากันนางควายนิลกาสอนแม่ของทรพีเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงของลูกก็จำได้จึงรีบวิ่งออกมาเพื่อที่จะห้ามลูกแต่ก็ช้าไปแล้วครับ
2: ยายยาย
3: ย่า
2: หาอย่างอย่างไหนมางุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
3: มันไม่เห็นสว่าง
2: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันน้องหานจังน้อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
3: มันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหายังเห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
2: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
3: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
2: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
3: โอ้บอกแท่นเบิดเลยด้วยน่ะ
2: เป็นสุเนล
3: ว้าย
4: เป็นสุเนล
2: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
3: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
2: ครับ
3: ไปได้เบี้ยคนพิการมากกว่าย้อนตาเนี่ย
2: มันยายเนี่ย
3: ได้ทั้งตาทั้งหู
2: เนี่ย
3: โอ
2: ้ยายจอย
3: ฮะ
2: นี่ที่แล้วหมอถามอ่ะ
3: เ
2: ออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
3: มันหาอยู่ไส
2: หมอกะละสิเส้นไหน
3: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
2: ครับ
3: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
2: ครับ
3: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
2: ่ครับ
3: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดี
2: เออ
3: มันใส่ชุดสียังบ่

0: เห็นจักยัง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้นะเขาเรียกว่าขับรถพาเฟ่แดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
0: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งบ่ล่ำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหาอย่างเห็นเบิดเลยนี
1: ่
0: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้างเห็น
1: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
0: เออ
1: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
0: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
1: เ
0: ด้สิเป็นหยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ํา
1: ครับ
0: บุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
0: โอ้ยเสยเตยเว้ย
1: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกตอบมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
0: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แมน
0: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยู่สบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
0: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
0: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยัง
1: ว้าย
2: กินกาแฟยู่สมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
0: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ค่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยู่สมัยบำรุงสายตาครับ
0: ตาจื้นตาแสะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
0: ินขี้หูบ่ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892236 0892239 4222 9 3 6
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
1: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
0: อ้าวนักเรียนนักเรียน
1: ครับ
0: เอ๊ะอันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นอันครูจะให้คะแนน
1: คุณครูครับ
0: เออ
1: ผมเห็นครับ
0: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
1: คุณครูครับ
0: เออ
1: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
0: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
1: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
0: ดีแต่ตาชู้แล้วตาครูบ่ดีอ่ะ
1: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
2: กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
1: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
0: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคิมบ่ได
1: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
0: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหนวยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
1: ้เออ
0: เกากี
1: ้ลูทีน
0: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี่
1: เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิ่งปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
0: นี่คือกาแฟ
2: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
0: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
1: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 9 3 6 0 8 9 4 2 2 2 9 3 6
5: ราะว่าพญาควายทรพาเนี่ยได้วิ่งออกมาด้วยความโกรธพุ่งเข้าไปขวิดทรพีที่กลางลำตัวเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างควายขาวควายดำเสียงกระทบของเขาควายเนี่ยดังสนั่นลั่นทุ่งเกิดประกายไฟลุกไหม้หญ้าแห้งรอบๆเนื่องจากการเสียดสีของเขาควาย2ตัวพญาควายทรพานั้นนะครับมีอายุมากแล้วเรี่ยวแรงจึงอาจจะสู้ควายหนุ่มไม่ได้แต่ควายหนุ่มทรพีเองเนี่ยก็ไร้ซึ่งประสบการณ์ในการต่อสู้บางจังหวะก็ขวิดล้มหัวทิ่มส่วนพญาควายทรพานั้นก็มีชั้นเชิงทั้งรุกและตั้งรับอย่างสวยงามทำให้การต่อสู้ดำเนินไปอย่างเชื่องช้ากินเวลายาวนานจนพญาควายแก่ทรพาเนี่ยเริ่มหมดแรงและแหงนหน้าขึ้นฟ้าเพื่อหายใจและในจังหวะนี้เองแหละครับทรพีได้ออกแรงสุดกำลังเสียบเขาเข้าไปที่คอของผู้เป็นพ่อจนมิดโคนเลือดของพญาควายเผือกอาบไปทั่วตัวของควายหนุ่มผู้เป็นลูกหลังจากที่ได้รับชัยชนะทรพีก็เกิดความสับสนขึ้นในใจทันทีนะทุกคนใจนึงเนี่ยก็เหมือนจะดีใจที่เอาชนะพ่อได้แต่อีกใจนึงก็รู้สึกผิดและเสียใจที่พ่อของตัวเองต้องตายด้วยฝีมือของเขาถึงแม้ทรพีจะเป็นฝ่ายชนะแต่ศพของผู้แพ้ที่นอนอยู่ตรงหน้าก็คือพ่อผู้ให้กำเนิดทรพีจึงวิ่งหนีไปจากจุดนั้นเหมือนกับควายบ้าเขาวิ่งไปอย่างไร้จุดหมายไปเจอต้นไม้ใหญ่เขาก็วิ่งเข้าไปขวิดต้นไม้พร้อมกับท้าทายให้เทพาอารักษ์ออกมาสู้กับตนเทวดาผู้รักษาต้นไม้เนี่ยก็บอกว่าเราต้องดูแลต้นไม้ในป่าไม่มีเวลาไปต่อสู้กับท่านหรอกและบอกให้ทรพีเนี่ยนะครับไปท้ารบที่เขาเบญจคีรีเถิดทรพีจึงวิ่งต่อไปจนพบว่ามีภูเขาลูกใหญ่ขวางหน้าอยู่เขาจึงเข้าไปขวิดภูเขาจนหินแตกกระจายแล้วก็ท้าทายให้เจ้าเขาออกมาสู้กับตนทรพีเนี่ยประกาศก้องถึงความยิ่งใหญ่ของตนเองแต่ลึกๆในใจนะครับเขารู้สึกเจ็บช้ำอย่างมากจากการที่เขาฆ่าพ่อตัวเองเจ้าแห่งภูเขาเนี่ยจึงบอกกับทรพีว่าเราไม่สู้กับท่านหรอกให้ท่านไปสู้กับพระอิศวรที่เขาไกลลาดนู่นเพราะไม่มีใครสามารถเอาชนะพระอิศวรได้ควายหนุ่มจึงบ้าคลั่งวิ่งไปที่เขาไกลลาดแล้วร้องเรียกให้พระอิศวรออกมาสู้กับตนพระอิศวรก็บอกกับควายทรพีว่าเราไม่ลดตัวไปสู้กับเจ้าหรอกเจ้าไปสู้กับพญาพาลีให้ชนะซะก่อนถ้าหากชนะแล้วเนี่ยเราจะยอมสู้กับเจ้าซึ่งในขณะนี้นะครับทรพีเนี่ยคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษเหนือกว่าผู้ใดในโลกเพราะเขาคิดไปเองว่าเทพาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาหรือแม้แต่พระอิศวรยังไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเขาเลยทรพีจึงไม่รอช้าครับวิ่งข้ามทุ่งตัดป่าเขาข้ามไปยังเมืองขีดขินเมืองของพญาพาลีและเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับก็ตะโกนท้าอยู่หน้าประตูเมืองให้พญาพาลีเนี่ยออกมาสู้กับเขาดูซิว่าใครจะแน่กว่ากันซึ่งขณะนั้นนะครับพญาพาลีเนี่ยกำลังออกว่าราชการอยู่และได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายที่ไม่ใช่ภาษาลิงอยู่หน้าประตูเมืองพาลีจึงชะโงกหน้าออกไปดูและได้เห็นว่าอ้าวเฮ้ยนั่นมันควายดำเนี่ยมาทำอะไรอยู่หน้าประตูเมืองของเราเนี่ยเมื่อทรพีเห็นพญาพาลีนะครับก็ร้องท้าทายว่าพญาพาลีเอ้ยข้าคือทรพีผู้สามารถเอาชนะพญาควายเผือกทรพามาแล้วแม้แต่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือแม้กระทั่งพระอิศวรยังไม่กล้าสู้กับเราเราได้ข่าวว่าท่านเนี่ยเก่งกล้าสามารถมากจึงอยากจะสู้กับท่านให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าใครคือสุดยอดแห่งทวีปนี้ทำเอาพญาพาลีเนี่ยโกรธอย่างมากเลยล่ะครับเพราะขนาดปูยักษ์ของทศกัณฐ์พญาพาลียังเคยจับมามัดเล่นแล้วนะครับหรือแม้แต่เหล่าเทวดาเนี่ยยังต้องเกรงใจพาลีเลยด้วยซ้ำแต่วันนี้เนี่ยกลับต้องมาโดนควายป่าท้ารบพญาพาลีจึงหยิบพระขันจากสุครีบแล้วกระโดดข้ามกำแพงวังออกไปต่อสู้กับควายทรพีและเพื่อไม่ให้ประชาชนในเมืองขีดขินต้องเดือดร้อนพาลีจึงชวนควายทรพีไปรบกันในป่าการต่อสู้ระหว่างพญาลิงพาลีและพญาควายทรพีเนี่ยนะครับเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดผลัดกันรุกผลัดกันรับสู้กันอยู่นานถึง7วัน7คืนจนป่ารอบเมืองขีดขินเนี่ยพังแทบไม่เหลือพญาพาลีเริ่ม
6: ค ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
8: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB C17/69A
9: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
10: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
9: คิดออกแล้ว
10: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
9: พริ้วเลย
10: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
11: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
12: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
13: ไว้สู้นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
14: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
15: ้าวทำไมล่ะเธอ
14: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
15: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
16: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
17: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
18: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
19: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเราได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, no!

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: เวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบาน

พ่อตาแม่ยายพ่อลุงแม่ป้าอาวอาหน้าเบ้าหน้าสาวหมู่พวกเพื่อนฝูงอ้ายพี่น้องนุ่งลูกหลานไทยบ้านเฮาสุผู้สุคนเด้อกำลังเฮ็ดหยังกันอยู่เนาะสำบายดีกันอยู่บ่กินข้าวกินน้ำกันแล้วไปอยู่ดีมีแห้งน้ำกันเบิดสุคนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยมาพ่อกันมือนี่ให้มีตั้งแต่ความสุขเด้อให้สนุกเทิงสนานเทิงเบิกบานในใจเจ้าส่วนทั้งข่อยผู้มาเบาสิขันเอาแต่แนวมวลคัดแต่ดีล้นล้วนเอามาต้อนฝากกันแนวบอดีว่านั่นสิปนกันมาจากหน่อยเด้อให้คอยคิดเคลียคนย้อนทิมอันบอดีกะย้อนว่าโตผู้ขานี่ประสบการณ์บ่ท่านมากอยากสิให้แต่ซุ่มเจ้าเลือกเอาแท้ตั้งแต่ดีเด้อมาแล้วครับรายการเพลงลูกทุ่งเก่าดีมาอยู่กับพี่กับน้องคือเก่าจังสี่ทุกมือครับโดยมีกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวท่องคอฟฟี่เพิ่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็มีไอเสียงตวยผู้ให้ใหญ่เป็นผู้มารับใส่พี่น้องไทยบ้านเฮาก็มีทั้งสาระแนวดีละและก็มีความมวลทางด้านงานเพลงนำมาฝากนำมาตอนให้ได้รับแนวดีๆกันให้ได้มวลได้ซื่นกันอยู่เต็มรายการครับอ้าวทักทายรายงานโตกันแล้วบ่ต้องเว้ากันยาวบ่ต้องสาวกันยืดให้พี่น้องมวลกับงานเพลงที่เตรียมมาฝากเตรียมมาตอนพี่น้องซะก่อนเสียงร้องของเสรีรุ่งสว่างครับเป็นงานเพลงดีเป็นงานเพลงมวลจักมวลหรือบ่มวลแหละสามารถกล่อมโลกได้คุณแหละนะงานเพลงนี้ครับคนกล่อมโลกฝากมากล่อมจิตกล่อมใจพี่น้องเบิดสุขคนครับ

นั่งอยู่ทั้งหลังคุ้ยกลางทงไห้ทงหน้าห้องเพ่งปนเสียงนกเสียงกาโอ้ยจังแม่นมันมีชีวิตชีวาของความเป็นคนอีสานบ้านทง

0: นะยังเป็นบ่าวน้อยยังบ่ทันมีแฟนบ่มีคู่ชีวิตยังบ่มีปัญหาชีวิตชีวิตยังบ่มีความรับผิดชอบหลายยังบ่มีปัญหาในหัวสมองมันก็เลยปลอดโปร่งฟังเพลงใดก็ม่วนซั่นเด้นะเว้าพื้นสมัยความเป็นบ่าวน้อยสู่ฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งก้าวดีกับกาแฟสมุนไพรก้าวดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับ
1: มีข้าวดีมาบอก
2: จองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรก้าวดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโรดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากตังเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยั่งบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
0: มีลูกค้าหลายคนแล้วได้มาเว้าให้ไอ้ซึ่งตัวได้ฟังว่าเกิดมาเป็นผู้เป็นคนนี่ก็เคิงคนขอนคนแล้วกินกาแฟมากะหลายยี่ห้อแล้วล่ะก็บ่ค่อยได้เคยพบเคยพอกาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารและสมุนไพรหลายๆและที่สำคัญได้ราคาถูกๆจังสิมันบ่ค่อยมีและตอนนี้ถูกอกถูกใจหลายแล้วกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีคันกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่เปลี่ยนแปลงสรรพคุณให้ด้อยลงให้ต่ำลงสิบ่เปลี่ยนใจสิกินแต่กาแฟเก้าดีตลอดไปเพิ่นว่าอ่ะคันพี่น้องมาเว้าสู่ไอ้เซ็งตวยฟังจังซี่แล้วคันไอ้เซ็งตวยมีโอกาสพอในห่างก็สิบอกในห่างบอกว่ายาสุลดสรรพคุณลงโดยเด็ดขาดเด้อในห่างเด้อพี่น้องสิเซากินเด้สิบอกเพิ่นจังซี่นะเอ้าคันมาเว้าย่องย่อให้ถูกใจให้ดีใจจังซี่เอาควบมวลมาอีกจักควบมวลติล่ะให้ถูกใจไปสู่ย่างโลดกาแฟก็ถูกใจแล้วบัดนี้ควบมวลอยู่ในรายการก็ให้มันถูกใจโลดยิบเสียงร้องของผู้บ่าวเทพพรเพชรอุบลกับผู้สาวมายุรารุ่งล่าวันมาให้พี่น้องได้ฟังกับงานเพลงนี้ขอหอมก่อนแต่งวาซันเดเอาหอมโอ้เอาม้วนน้ำ

พลงม่วนเพลงดังเทพพรเพชรอุบลกับสาวมายุรารุ่งร่าวันร้องให้ฟังครับงานเพลงนี้อาจารย์เทพพรเพชรอุบลเพิ่นเป็นผู้แต่งเองร้องคู่กับสาวมายุรานะหลังๆมานี่ก็มาร้องคู่กับอังคณางคุณชัยและกับนักร้องสาวหลายๆคนนะดังหลายม่วนหลายเพลงนี่นะเลยถือโอกาสยิบมาให้พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเกาดีกับกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่มาเฝ้าสู้กันฟังกับเรื่องราวของกาแฟสมุนไพรเกาดีผู้สนับสนุนรายการฝากพี่น้องเอาไว้กาแฟสมุนไพรเกาดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสมุนไพรเสริมสารอาหารเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่พี่น้องบ้านเฮาให้ความนิยมกันหลายอยู่ตอนนี้พ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านค้าผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้กำไรดีพี่น้องไทยบ้านเฮาซื้อไปถวายเป็นสังฆทานถวายพระถวายเจ้าก็ได้บุญได้กุศลโดยเฉพาะแล้วถ้าพี่น้องซื้อไปเป็นของฝากของต้อนไปเป็นของขวัญถืออกถือใจผู้ได้รับนะบ่ได้หมายความว่าได้รับของขวัญได้รับของฟรีแล้วดีใจบ่แมนเมื่อได้รับไปแล้วเพิ่นได้กินเพิ่นได้สัมผัสรสชาติว่ามันแซ่บถึกปากเพิ่นได้สัมผัสสรรพคุณที่เพิ่นได้กินแล้วมันดีต่อใจมันดีต่อร่างกายพี่น้องนั้นเพิ่นพิสูจน์ได้เพิ่นสัมผัสได้เพิ่นเลยชอบเพิ่นเลยดีใจซั่นเด้นะเห็นหน้าผู้ให้ย่ำใดก็ได้เว้าย่องอยู่บ่เซาโอ้จังแม่นดีเมื่อนั้นซื้อกาแฟเก้าดีมาฝากมันคือดีแท้ล่ะเหอคันมันเบิดแล้วสิหาซื้อได้ไสขอเบอร์โทรศัพท์แน่นานเห็นบ่ได้ติดต่อนอเนียงกันได้สัมพันธภาพดีๆต่อกันได้บุญได้กุศลพร้อมฝากพี่ฝากน้องเอาไว้โลดของคุณภาพดีๆมีมาตรฐานดีๆจังซี่ในห้างเพิ่นสั่งผลิตมาจากโรงงานผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและในห้างเพิ่นก็ตั้งโจทย์เลือกเอาวัตถุดิบที่เป็นของคุณภาพดีของคุณภาพพรีเมียมมาผลิตให้พี่น้องได้กินนะว่าเพิ่นบริษัทผู้ผลิตในห้างเพิ่นกับผลิตมาจากบริษัทพี่ไวอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจังหวัดปทุมธานีเป็นของดีที่ไอ้ซึ่งตัวเอามาเว้าและบ่ผิดกฎหมายเพราะในห้างเพิ่นเอาแต่ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นมาให้ไอ้ซึ่งตัวเว้าบอกพี่บอกน้องและก่อนที่สิเอามาเว้านี่ในห้างเพิ่นก็ขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะการขออนุญาตโฆษณาหรือเขาเอิ้นว่าขอข้ออก็ไปขออยู่มองหันขอเลขสารระบบอาหารและยาหรือว่าเลขออย ก็ไปขออยู่มองหันนะคือจังเลขขออนุญาตโฆษณาหรือว่าเลขข้ออนี่ก็ได้เลข1552/2564และเลขสารบบอาหารและยาหรือว่าเลขออย่อกับเลข13-1-2691-2-0031นั่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้พิจารณาแล้วอนุญาตแล้วฝากพี่ฝากน้องเอาไว้นี่คือกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่แต่ก็บอกพี่บอกน้องไว้คือเกาว่ากาแฟสมุนไพรเกาดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสมุนไพรเสริมสารอาหารบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคให้พี่น้องได้เอาไปใส่เป็นเครื่องดื่มกินค้ำจุนชีวิตทอนั่นฝากไว้อ่ะสนใจอยากกินหรืออยากขายเฝ้าติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเด้ออยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ0894222936บอกเบอร์โทรซ้ำอีก0894222936ของดีๆจังสิอยากให้ข้อกาแฟพี่น้องชาวบ้านได้กินน้ำกันทุกคนครับอ่ะเว้าแล้วก็ยกครับมาจวดหอมเข้มข้นกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ครับมาแซ่บแล้วมาฟังเพลงกันต่อบัดนี้ยิบได้งานเพลงของสายันสัญญาครับขวัญใจคนเดิมมวนครับ

0: ได้วิทยุท่านซิสเตอร์ระบบ AM ฟังเพลงขุดมั่นไปพร้อมครับอยู่สวนมั่นขุดมั่นไปพร้อมถ้าฟังเพลงไปพร้อมตามที่เจ้าของเขียนจดหมายเขาไปขอฟังอยู่ทางสถานีวิทยุเสียง3ยอดจังหวัดอุดรธานีนะขุดมั่นแล้วเมื่อยๆกลับไปหาแนวกินบัดเนี่ยไปหาเขี้ยหมาหน่อยเอาไปยองใส่กับปนปลาคอคนๆนะทิ่มไว้จักน้อยจับโตแคนเป็นบุ่นเลยบัดนี่แคนๆเขียวๆเอาซ่อนตักเต็มค่ำเบ้ยจังแม่นมันแสบอีพออีแม่นะแซ่บพร้อมเป็นยาเย็นพร้อมเฮ็ดเวียกบ่เมื่อยนะสมัยขุดมั่นอยู่สวนว่าเว้าสู่กันฟังในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีครับ
1: คุณตาคะ
2: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
2: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
2: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
2: บอกคุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
2: พวก
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
2: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
2: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
2: ห่อหนึ่งตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
2: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว่าน่ะ
2: ฟังยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
2: เท่าใดนะ
1: 145บาท
3: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลีเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป่อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: พี่น้องข้อกาแฟทุกคนไทยบ้านเฮาให้การตอบรับดีกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมสมุนไพรหลายๆได้กินในราคาถึกๆดีจังสิถึกอกถึกใจพี่น้องคักกันยังว่าฝากไว้เด้อสำหรับข้อกาแฟผู้ใดที่ยังบ่เคยกินกาแฟสมุนไพรเก่าดีฝากไว้ครับอีกจักหนึ่งขั้วมวลกันแล้วกันหยิบเสียงร้องของสอนชัยเมฆวิเชียรครับกับงานเพลงคนงามลืมด้ามเคียวมวนไปพร้อมกันครับ

ามลืมด้ามเคียวเสียงร้องของสอนชัยเมฆวิเชียนจากการประพันธ์เพลงของครูฉลองผู้สว่างเป็นงานเพลงมวลเป็นงานเพลงดังในยุคนั่นครับเกียวเข่าดอไปพร้อมวิทยุตั้งไว้หัวคันนาเปิดเพลงฟังไปพร้อมนะก่อนสิลงเกียวเข่าก็เอาซิ่งไปปักห่างนกคุมเอาไว้พร้อมอยู่หัวงานเสร็จแล้วก็มาลงเกี่ยวเข่าไปตั้งแต่ต้นงานพี่เกี่ยวไปเรื่อยนะครับพอไปฮอดหัวงานสิ่งนกคุมปักไว้หาหกอันนี่บ่ต่ำกว่า3โตละครับบ่ต่ำกว่า3อันละนะห้วยขึ้นกินข้าวเที่ยงก็ได้ลาบย่อนอยู่ได้นะครับบ่ต้องใส่ก้านกล้วยยากเด้นะ3โตนี่ลาบพออิ่มกันอยู่นะบ่ต้องใส่ก้านกล้วยนะอ้าวอยู่กับรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีปูเพิ่นสนับสนุนรายการครับเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมสารอาหารเสริมสมุนไพรหลายๆให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆเป็นความตั้งใจของในห้างกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่มีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นว่าอยากเฮ็ดของดีๆบ่เอากำไรจากพี่จากน้องหลายแต่เฮ็ดแล้วให้มันได้บุญไปพร้อมอันนี้เป็นความตั้งใจของในห้างเลยได้เกิดแบรนด์กาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่มาอยู่กับพี่กับน้องหลายปีแล้วจนมาฮอดทุกมื้อนี้ครับเว้าได้เต็มปากเต็มคำว่าพี่น้องข้อกาแฟบ่ผิดหวังถูกอกถูกใจเกือบทุกคนครับกาแฟสมุนไพรเกาดีฮอสีแดงเข้มว่างขายว่างจำหน่ายอยู่มองใดกะเหลียวเห็นเด่นชัดครับฮอสีแดงเข้มเครื่องหมายการค้าตราดอกบัวตูมสีทองคำว่ากาแฟสมุนไพรเกาดีเป็นตัวหนังสือสีทองเลข9เป็นเลข9ไทยครับเกาดีด้านหน้าของฮอเป็นรูปมือถือแก้วกาแฟสีขาวและตรงก้นแก้วสีมีคำว่าเข้มข้นกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์หน้าด้านหลังของฮอบอกวันเดือนปีผลิตบอกวันเดือนปีมดอายุไว้ชัดเจนการสร้างผลิตแต่ละครั้งสามารถอยู่ได้ถึง2ปีแต่กาแฟสมุนไพรเก้าดีในห้างเพิ่นบอกว่าบ่เคยอยู่ฮอด 5-6 เดือนจักเทื่อเพิ่นว่านั่นก็แสดงว่าพี่น้องไทยบ้านเฮาได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีผลิตใหม่ๆอยู่ตลอดครับฝากพี่ฝากน้องกับข้อกาแฟทุกๆสาขาอาชีพกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เลขอนุญาตให้โฆษณา 1552/2564 เลขออย13-1-2691-2031ออกเลขอนุญาตให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขครับกาแฟสมุนไพรเก้าดี1ห่อบรรจุ20ซองพี่น้องได้กินในราคาสุดประหยัดสุดคุ้มสุดถูกอกถูกใจห่อละ145บาท145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปฝากเอาไว้ทุกคนครับเอาฝ้าติดต่อเอาไปกินฝ้าติดต่อเอาไปขายติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับ0894222936จดท่านบ่0894222936ฝ้าโทรไปฝ้าโทรไปครับกับควบมวลที่หยิบมาไว้แห่ในช่วงนี้ให้ฟังเสียงร้องของยอดรักสลักใจครับงานเพลงนี้จำปูนจำปีจำปามวล

0: จังแม่นโลภเอาพะโล้บักโม่บักแตงกะจังแม่นเจ้าชู้หัวงูหัวพญานาคหัวมังกรกะสิเอาเบิดสุคนปัดนั่นแม่สิไปอยู่น้ำกันจังใดทั้งเอื้อยน้องเขา3คนเขาสิบ่อายไทบ้านติน่ะเอากะเว้าไปตามภาษาเพ่งซื่อๆดอกครับเขาก็แต่งมาให้มันโดนความรู้สึกของคนซื่อๆดอกแต่ว่าความเป็นจริงมันก็คือสิยากอยู่ดอกคันถามจริงๆว่ามันสิมีบ่ล่ะเหรอว่าเพิ่นว่ามันก็คือสิมีอยู่ดอกแต่ก็สิ1ในแสน1ในล้านเปอร์เซ็นต์น้อยที่สิมีนะเอาเป็นความมวลที่เอามาฝากไว้อยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีครับ
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกๆซื้อกะจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัสต้าเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: ฝากไว้สำหรับผู้ที่ยังบ่เคยกินพี่น้องสิได้ฮู้ว่าของคุณภาพดีๆราคาถูกๆมันมีอยู่จริงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฝากไว้ให้พี่น้องอีกจักหนึ่งควบมวลเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเขานอนบ้านในได้มวลไปน้ำกัน

รับเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์งานเพลงเขานอนบ้านในนะครับงานเพลงนี้อาจารย์วิเชียรค่ำเจริญเป็นผู้แต่งเอามาฝากให้พี่น้องได้มวนกันอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เดินทางมาหอดช่วงท้ายๆของรายการขอบบุญขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนและขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนเป็นลูกค้ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ขอบคุณไปหาในห้างกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่ให้การสนับสนุนรายการนี้ให้ได้อยู่กับพี่กับน้องจังซี่ตลอดไปมื้อนี้ไอ้เสียงตวยผู้จัดรายการมีแนวใดผิดพลาดคำบอกคำจาใดการกระทำอันใดบ่เหมาะบ่สมบ่ควรขอโทษพี่น้องผู้ฟังรายการทุกๆคนเด้อเอากะสิมี2งานเพลงมาปิดท้ายนะครับให้พี่น้องได้ฟังก่อนเบิดเวลาได้จากลากันชั่วโมงนี้หยิบควบมวลแรกครับสายันสัญญาพินสกิดใจเป็นงานเพลงแรกจบแล้วมาฟังสุนารีราชสีมาจดหมายใส่น้ำหอม2งานเพลงดังขึ้นจบลงเบิดเวลาจากลากันเอาไว้ชั่วโมงหน้าเด้อจังสิได้กลับมาพบกันอีกชั่วโมงนี้ลาพี่ลาน้องไปแล้วครับสำบายดี

0: น้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวลองกินฝ้าวลองพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินข้าม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไว้สู้อีกได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้อีกไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเดอเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด
7: ้อไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
14: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสตรองสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: แผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าสอง

0: สร้างใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอบอไอสิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026นะเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: กลายเป็นว่าเวลาที่เขาเปิดตู้แล้วจัดของเพื่อว่าทุกสัปดาห์ค่ะอาจจะมีคุณครูค่ะเขามาตรวจคนว่ามันเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเราที่รออย่างเช่นเราเห็นเพื่อนเขาคือบางทีมันมีกางเกงในใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเขามีสีเจ็ดสีเลยเราก็รอว่ากางเกงในจะสีมานี่จะแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีเนี่ยเดทก็เหมือนเคยนะคะแบบว่าเดทเคยไปกับเพื่อนนะคะชวนกันไปหยิบของจากตู้ล็อกเกอร์เพื่อนแล้วก็เอาไปซ่อนแล้วพอเพื่อนกลับมาใช่ค่ะแล้วพอเห็นพอเพื่อนกลับมาแล้วแบบของหายเขาก็อุ้ยของหายแล้วเขาก็แบบเหมือนร้องไห้อะค่ะส่วนเราก็แบบทำตัวเหมือนแบบเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะตอนนั้นเหมือนที่เราคิดก็คือเราคิดว่าโหยของเราอะแค่เอาไปซ่อนตรงราวตักผ้าเองเขาก็เจออะไรเงี้ยค่ะโอ้ยังมีพฤติกรรมอีกหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นปกติช่วงเบสตื่นใช่ไหมคะคือตอน 4:00 คือกลุ่มเบสจะมีนิสัยที่เราอยากอาบน้ำเป็นเซตแรกปกติเนี่ยเวลาเด็กๆทุกคนใช่ไหมคะเวลาเขาตื่นนอนเนี่ยเขาจะต้องรีบไปเอาตะกร้าผ้าที่เขาเตรียมไว้อะค่ะเข้าห้องน้ำแต่ว่ากลุ่มเบสเนี่ยจองคิวไว
10: ้
9: จองคือเอาแบบว่าเอาใส่เข้าไปในห้องน้ำเลยกลายเป็นว่าถึงแม้เราตื่นสายอะแต่ว่าไม่มีเพื่อน
10: อ
9: ะกล้าเข้าไปอาบน้ำเพราะว่ากลัวว่ากลุ่มเราอะถ้ามีเรื่องกับกลุ่มเบสใช่ไหมคะจะแบบว่าตัวล้อแล้วตัวเบสเองเนี่ยคือหัวเขาเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการล้อคนอื่นเลยค่ะ
10: เรียกว่าหัวโจกกันเนอะ
9: ใช่ก็เลยแบบว่าโอ้ประมาณนี้ค่ะที่แบบว่าเป็นเรื่องและท้ายที่สุดนะคะอันนี้ผลลัพธ์เลยก็คือกลายเป็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยเบสก็ถ้าผลลัพธ์ของเพื่อนนะคะก็คือกลายเป็นว่าเทอมถัดไปค่ะเพื่อนเขาย้ายกลับโรงเรียนที่สุพรรณแล้วเราก็มานั่งเสียใจทีหลังที่ไม่ได้ขอโทษเพื่อนเลยแล้วก็ตัวเบสเองก็รู้สึกว่าอันนี้ถึงแม้ว่าระหว่างที่ล้อคนอื่นนะคะก็จะมีโดนครูตีบ้างแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าสิ่งที่หนักที่สุดแล้วก็เป็นบทลงโทษที่มากที่สุดของเบนก็คือการที่เพื่อนเขาลาออกไปแล้วก็ยังไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแบบแม่เขายังไม่รู้ค่ะว่าแบบจริงๆแล้วที่เรา ที่เขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากพาลูกมาเจอสังคมดีๆกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยมีเพื่อนเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเอง
10: โอ
9: ้ได้ก็เลยรู้สึกว่าเสียใจมากๆค่ะ
10: ขอบคุณความกล้าหาญแล้วก็ซื่อสัตย์ของคุณเดชนะพี่นิมองว่ามันน้อยครั้งมากๆที่คนเราอ่ะจะกล้ายอมรับความบกพร่องพี่นิไม่อยากใช้คำว่าผิดพลาดนะเพราะมนุษย์เราอ่ะทำพลาดได้เสมอแต่ว่ามันถึงขั้นเรียกว่าผิดคือถ้าผิดในภาษาไทยเนี่ยบางทีมันดูแบบโหต้องถูกทำโทษมันรุนแรงมันยอมรับไม่ได้อย่างนึงที่พี่นิมักจะชวนคนที่ฝึกอบรมเรื่องสื่อสารหรือเรื่องความฉลาดทางอารมณ์กับพี่นิเนี่ยคุยบ่อยๆก็คือมนุษย์เราพลาดได้แต่อย่าไปกล่าวหน้าว่ามันคือความผิดที่ให้อภัยไม่ได้เพราะเวลาที่เราอยู่ในระบบการศึกษาอันนี้แวะข้างทางนิดหนึ่งเนาะระบบการศึกษาที่เรามีแต่คำว่าถ้าตอบข้อนี้ถึงจะได้ถูกเนาะสมมติว่าเราตอบกขคงเนี่ยมันจะมีข้อถูกเพียงข้อเดียวและข้อที่เหลือผิดหมดแต่ว่าถ้าเกิดตอบข้อที่ไม่ถูกเราจะไม่ได้คะแนนนั่นคือสิ่งที่ทำให้ระบบการศึกษาแบบเนี้ยฝึกให้คนที่โตมาเข้าใจว่าผิดไม่ได้ถ้าผิดแล้วสอบตกผิดแล้วจะไม่ได้คะแนนผิดแล้วจะไม่ถูกยอมรับดังนั้นไอ้ชุดความเชื่อแบบนี้แหละที่ทำให้คนที่ผิดก็ยังปากแข็งขอโทษไม่เป็นเพราะการที่คุณเบสเนี่ยมาแบ่งปันในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเอามากๆเลยว่าเวลาที่มนุษย์เราอ่ะไม่ได้มีจิตแบบเรียกว่าเร็วซามต่ำช้าเนี่ยมนุษย์รู้หมดแหละว่าอะไรที่มันควรกับไม่ควรคำว่าควรเนี่ยคือถนอมความรู้สึกคนอื่นเป็นไหมไม่จำเป็นจะต้องไปแบบยกย่องให้เขาสูงกว่าเรามากมายเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบคนอื่นก็คงไม่ชอบถ้าเมื่อกี้พี่เนยรวบรวมเนาะความที่อยากมีสีสันของกลุ่มก้อนเนี้ยเราเรียกว่ากลุ่มเด็กแสบละกันพี่เนยเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีเนาะคำว่ากลุ่มเด็กแสบอะบางทีมันก็อาจจะมาจากความรู้สึกที่คึกขนองสนุกดีถ้าเราแบบแย่คนนู้นแซวคนนี้แกล้งคนนั้นมันทำให้แบบคือคนโดนแกล้งอะเป็นแค่คนคนเดียวที่อารมณ์เสียแต่คนทั้งห้องอีก 30-40 คนอาจจะรู้สึกมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มเรากำลังเอาคนคนหนึ่งเราเรียกว่าเล่นทำให้เขาเป็นเหยื่อเพื่อให้คนทั้งห้อง 30-40 คนเนี่ยมีความสุขหรือสนุกสนานนั่นคือสิ่งที่เราใช้คำว่าในวัยเด็กเนาะบางทีเราประเมินสิ่งเนี้ยไม่ค่อยออกเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่นี้เองนิดเดียวเองหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่ถือคนอื่นเขาคงไม่ถือมั้งแต่อย่าลืมนะว่าที่เมื่อกี้คุณเบสให้รายละเอียดพอสมควรกับเราว่าเด็กวัยเรียนสิ่งหนึ่งที่มักจะรู้สึกเป็นปมก็คือเนี่ยสรีระเนาะถ้าคนไหนแบบยิ่งวัฒนธรรมคนไทยด้วยต้องขาวต้องผอมต้องดูดีเพราะฉะนั้นถ้ามันตรงข้ามกับพิมพ์นิยมว่าฉันไม่ขาวฉันไม่ผอมมันแปลว่าฉันไม่ได้เรื่องหรือไม่ดีหรือไม่ถูกยอมรับเนาะแล้วพอคุณเบสบอกว่าเอาเรียกว่าปมเขาแล้วกันเนาะมาหลออันนี้พูดยากนะเพราะว่าคนบางคนอ่อนไหวโดยเฉพาะวัยที่รู้สึกว่าเริ่มเป็นสาวคนก็อาจจะรู้สึกอ่อนไหวกับการที่ไม่ถูกยอมรับในมาตรฐานของคนทั่วไปต่างนิดนึงเพราะว่าพี่อาจจะมาจากมุมที่ไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงคืออาจจะแบบดูอยากเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะแซวพี่นายในวันนั้นว่าอ้วนดำอะไรเงี้ยพี่นายจะรู้สึกเฉยๆเพราะด้วยความที่ค่านิยมในตัวพี่นายไม่ได้คิดอยากจะเป็นผู้หญิงสวยอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ต้องมีคนมายอมรับความน่ารักความสวยของเราแต่คนมาตรฐานทั่วไปละกันเพราะพี่นายเชื่อว่าอย่างคุณเบสเนี่ยเลือกที่จะแซวเขาเพราะรู้ว่ามันกระตุกความรู้สึกเขาได้ถึงได้เลือกขึ้นมาแซวถูกไหมแล้วก็ขอบคุณที่กล้าหาญพอที่จะเล่าเนื้อเรื่องที่แท้จริงเพราะว่าบ่อยครั้งที่พี่ได้มีโอกาสรับฟังปัญหาของผู้คนเนี่ยคนมักจะพยายามเล่าปัญหาของตัวเองคือเล่าความผิดพลาดของตัวเองให้ดูเล็กๆแล้วก็เล่าว่าฉันทำนิดเดียวเองทำไมเขาโกรธเยอะแต่เมื่อกี้คุณเบสอนุญาตให้คุณผู้ฟังเห็นภาพแล้วจะไม่ใช่ทั้งหมดของเนื้อเรื่องที่อยู่ร่วมกับคุณแอมเนาะแต่การที่เขามีรสนิยมไม่เหมือนเราเรื่องของการเลือกชุดชั้นในเราอาจจะเป็นคนชอบสีพื้นๆแต่เขาชอบสีสันมันก็ไม่ได้ผิดเนาะแต่พอเรามองว่าเขาต่างจากเราเฮ้ยเราอะชอบสีพื้นทำไมเขาชอบสีแบบ7สีจริงๆมันไม่ได้ผิดเลยนะถ้าเราเปลี่ยนมุมเนี้ยมาเป็นมุมที่ยอมรับความแตกต่างมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่มีสีสันด้วยผมเมื่อกี้เราบอกเองนะว่าเรา เราเจ้าเพราะว่าเราอยากสร้างสีสันแต่ชีวิตเขาอะจริงๆมีสีสันมากกว่าเราหรือเปล่าประการที่เขาเลือกชุดชั้นในหลายๆสีเนาะแล้วก็การเป็นเด็กอะบางทีสิ่งที่ยากนิดหนึ่งเข้าใจนะเพราะว่าคุณเบสกำลังบอกว่าเวลาที่อยู่โรงเรียนประจำมันไม่มีใครมาเขาเรียกว่าดูแลเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลเพราะว่าแหมนะอยู่ในโรงเรียนประจำครูหนึ่งคนก็ต้องดูแลนักเรียนเด็กๆคนมันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างพี่ในกระดานพออยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่อีก5คนคอยแบบคอยขัดคอยเกลาคอยสังเกตเราว่าอะไรที่เราทำแล้วไม่ดีก็จะคอยสะกิดคอยเรียกตกหลังตกไหลดูบ้างว่าเอ้ยอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีแต่พอครูหนึ่งคนต้องดูแลเด็กหลายๆคนในเวลาเดียวกันบางทีไอ้ความสังเกตสังกาว่าพฤติกรรมไม่น่ารักบางอย่างเนาะอาจจะแบบเตือนไม่ทันหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นเป็นต้นที่เมื่อกี้บอกว่า แอบเอาของของเขาไปซ่อนแต่พฤติกรรมเนี้ยคำว่าแอบเอาของของเขาไปซ่อนในมุมของเราเนาะแต่มุมของเจ้าของเท่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันเรียกถูกเรียกว่าขโมยนะถูกไหมเพราะของของเราอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแปลว่ามันต้องมีใครสักคนหยิบไปจากที่นั้นมันก็ไม่แตกต่างจากคำว่าขโมยเพียงแต่ว่าเราเป็นเด็กเราก็จะมองว่าแค่ไปซ่อนเองแค่เดินไปดูที่เราแต่ผ้าก็เห็นนี่แต่ถ้าเราไปหยิบข้าวของของคนอื่นออกจากพื้นที่ส่วนตัวของเขาเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเรากำลังละเมิดพื้นที่ส่วนตัวนั่นเองเนาะพอเหตุการณ์เนี้ยพี่ได้ยินเพิ่มเติมว่ารู้สึกผิดดีใจที่เขาเรียกว่าพี่ได้ยังเชื่อนะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีเสมอคำว่าจิตสำนึกคืออาจารย์ตอนทำอ่ะอาจจะแบบพังเถอะแต่พอกลับมาทบทวนตัวเองเราสามารถระบุได้ว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่ดีมันไม่น่ารักมันไม่ได้สร้างความรู้สึกดีๆหรือความทรงจำดีๆบางคนอ่ะคำว่าจิตสำนึกไม่ทำงานเนาะคุณเบสอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรนี่ฉันทำกับคนที่หนึ่งก็สนุกดีพอคนนี้ลาออกไปเหรอฉันทำสำเร็จเห็นไหมคนที่ไม่มีอยู่ในมาตรฐานของฉันเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกับฉันไม่ได้ไปซะแล้วก็อาจจะเริ่มหาเหยื่อคนที่สองคนที่สามคนที่สี่แต่พอจิตสำนึกของคนเบสทำงานมันก็จะบอกว่าไม่ดีเลยอ่ะคำว่ารู้สึกผิดอะไรทำให้คุณเบสรู้สึกผิดกับการที่เพื่อนคนเนี้ยคนไม่ไหวแล้วลาออก
11: ผมเบสนะคะจริงๆช่วงตอนที่เพื่อนลาออกไปค่ะตอนนั้นคือตอนที่อยู่ป.4ค่ะรู้สึกว่าอุ้ยจริงเหรอเพื่อนเราออกไปแต่ว่าตอนนั้นนะคะเบสก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเรื่องอะไรมันรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็มันแบบมันเป็นความรู้สึกที่อ้าวเราไปแกล้งเพื่อนนี่นาแต่ก็ยังไม่ได้ตระหนักว่
10: า
11: สิ่งที่เราทำอ่ะมันส่งผลกับเพื่อนร้ายแรงแค่ไหนจนกระทั่งตอนที่เบสตอนนั้นป.4ใช่ไหมคะแล้วพอเบสขึ้นประมาณช่วงปอนมอต้นนะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนการกันแกล้งกันนะคะมันถูกนำมาพูดคุยในห้องเรียนก็คือคุณครูมาสอนเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะเบสก็เลยได้เรียนแล้วช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่เบสเหมือนเริ่มเป็นเหมือนตัดเปลี่ยนแปลงตัวเองแหละตอนป.3ป.4อะค่ะไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แล้วพอโตแบบว่าป.5ขึ้นไปเนี่ยเริ่มตั้งใจเรียนแล้วก็เลยมันนึกย้อนถึงพฤติกรรมที่ตัวเองทำใช่แล้วก็เพิ่งมาแล้วก็แบบว่าเหมือนเพิ่งมาเข้าใจจริงๆอะค่ะว่าไอ้การที่เราแกล้งเพื่อน
10: อ
11: ะมันเป็นความรู้สึกยังไงพอตอนนั้นเราออกมาจากกลุ่มเดิมแล้วเราก็ถูกเพื่อน
10: อ
11: ะกลุ่มเดิมนี่แหละมาแกล้งเราก
10: ็
11: เลยเข้าใจว่ามันเป็นยังไง
10: โอ้เดี๋ยวเรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจเพิ่มเนาะ
11: ค่ะ
10: ถ้าไม่มีใครมาสะกิดเตือนเนาะไม่มีคุณครูมาสะกิดเตือนในวัยมอต้นคุณเบสก็ยังบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยอาจจะรู้สึกแปลกๆแหละว่าทำไมเพื่อนที่เราเคยรอเขาหายหน้าไปไหนเอาเราออกไปแล้วเหรอแต่ตอนนั้นอาจจะยังไม่แตะเจอตัวเองชัดๆว่าเราเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้เขาเสียความรู้สึกเสียใจและเสียโอกาสด้วยเพราะการเปลี่ยนโรงเรียนมันก็เป็นภาระหน้าที่ของตัวเขาและผู้ปกครองเนาะเพราะว่าการย้ายโรงเรียนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นเองเนาะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่พี่ได้ยินก็คือการที่มีครูมาสะกิดเตือนเนี่ยน่าจะสะกิดไม่ได้แรงเนาะเราเรียกว่าเบาๆมาสอนเรื่องบูลลี่แต่ไอ้สิ่งที่มากระตุกเตือนเราแรงๆก็คือการที่พี่เบสเล่าว่าพอออกจากกลุ่มแสบเด็กแสบเนี่ยกลายเป็นเราเองแหละที่ถูกตกเป็นเหยื่อ ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มได้ไหมว่าตอนที่เราพอออกจากกลุ่มเราโดนอะไร
11: ได้ค่ะก็จริงๆช่วงที่พอเบสออกจากกลุ่มใช่ไหมคะเราก็ตั้งใจเรียนนะคะด้วยความที่กลุ่มเดิมเนี่ยเขาเหมือนจริงๆอ่ะเขาไม่อยากให้เราออกไปเนาะเขาก็เลยเหมือนว่ามาชวนคุยชวนพูดว่าแบบเขาไม่เชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได
10: ้
11: แล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นเบสถูกเลือกเป็นหัวหน้าแหละหัวหน้าแบบหัวหน้าดูแลนักเรียนนะคะก็เป็นเพื่อนกลุ่มนี้แหละค่ะที่แบบว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการแบบมาเล่าเรื่องวีรกรรมตอนเบสบอกว่าอยู่ป.3 ป.4ให้เพื่อนคนอื่นฟังตอนนั้นเบสก็แบบว่าไม่ตอนนั้นอ่ะคือจริงๆถามว่าเบสรู้สึกไห
10: ม
11: รู้สึกค่ะเพราะว่ามันเหมือนภาพลักษณ์ที่เราอ่ะสร้างนะปัจจุบันนั้นนะคะคือเราสร้างว่าตัวเองแบบเป็นเด็กตั้งใจเรียนเกรด4 อยากให้เพื่อนเคารพแล้วเราเป็นหัวหน้าห้องด้วยพอเพื่อน
10: อ
11: ่ะมาเล่าเรื่องที่เราทำที่มันไม่ดีอะค่ะ
10: มัน
11: เหมือนเป็นการแบบทำให้คนอื่นอ่ะไม่เคารพเรา
10: ภาษาวัยรุ่นสมัยใหม่เขาเรียกว่า discredit เนาะทำลายความน่าเชื่อถือของเรา
11: ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมาล้อว่าแบบว่าตอนเด็กๆเราเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเราพูดคำหยาบนะรู้ไหมว่าเบสอะเมื่อก่อนเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก
10: ็อันนี้ก็จะไม่ส่งผลกับเราเราก็จะแบบหรอเราทำตอนไหนหรอมีหลักฐานไหมล่ะแต่พอดีว่าของเบสเนี่ยรู้สึกแย่เพราะว่าเราก็เคยทำจริงๆเราก็เคยแกล้งเพื่อนจริงๆแล้วพอเขามาแฉวีรกรรมเรามันก็เลยเหมือนกับไม่ชอบคนที่กำลังพูดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะอ้าวเราก็ทำจริงๆนี่นะเธอเชื่อว่าความรู้สึกนี้แหละที่มันกำลังทรมานความรู้สึกของคนในเด็กคนที่ไม่ได้เฉพาะเด็กวัยรุ่นหรือเจนซีแล้วทำไมวันนี้เราถึงหวั่นไหวกับการที่ถูกล้อถูกแซวอย่างคุณแอมเนี่ยถูกล้อเรื่องท้วงเรื่องผิวเข้มไม่ใช่ความผิดเขาเลยนะเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้ได้ความท้วมมาหรือให้ได้ผิวที่สีเข้มมาขนาดเขาไม่ได้ทำผิดอ่ะเขายังรู้สึกเจ็บปวดจากของคุณเบสอาจจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งตรงที่เฮ้ยฉันเคยทำพลาดจริงแล้วตอนนี้ก็มาถูกแฉพฤติกรรมที่เคยทำแย่ๆด้วยมันก็อาจจะทำให้รู้สึกหนักกว่าตอนที่คุณแอมซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดแต่โดนแกล้งแต่เราเป็นคนที่มีประวัติให้เขาเรียกขุดคุยหยิบขึ้นมาทำลายเพิ่มนั่นเองเนาะแล้วก็อ่ะแต่ส่วนหนึ่งที่พี่เน้นมองว่ามันจะไปคล้ายกับเคสของคุณแอมก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า body shaming ก็คือมาเอามาตรฐานรูปร่างหน้าตาเราไปนิยามว่าอุ๊ยอันนี้เรียกทรงติ๋มอันนี้เรียกเชยอ่ะคำถามคือมาตรฐานของความสวยของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างคุณเบสก็มาบอกพวกเราว่าก็ยีนเราอะเนาะ DNA เรามันทำให้คิ้วเราเข้มแล้วมันเรียกเราว่าปริงคำถามคือมันเลือกไม่ได้นี่นะในเมื่อยีนเรามันเป็นแบบเนี้ย DNA เราเป็นแบบเนี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดคนอื่นที่จริงๆมันแยกสองส่วนเนาะถ้าที่ฟังเรื่องของคุณเบสก็คือมันมีพาร์ทที่เราผิดจริงกับพาร์ทที่เราไม่ได้ผิดแต่เขาก็ยังเลือกขึ้นมามากลั่นแกล้งหรือมาล้อเพราะว่าอาจจะบังเอิญว่าเราเคยไปล้อคนอื่นมาแล้วกลุ่มเนี้ยเขาก็ยังรู้สึกสนุกกับการสร้างสีสันแบบที่เราเรียกว่าล้ออะไรกันบอดี้เชมิ่งคือการไปด้อยค่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนาะพอเจอเพื่อนกลุ่มเก่าเราทำแบบนั้นถามความรู้สึกนิดหนึ่งตอนนั้นรู้สึกและคิดอะไรกับสถานการณ์นั้นบ้าง
11: ตอนนั้นที่โดนเพื่อนกลุ่มเก่าเขามาทำตัวแบบนี้ค่ะจริงๆตอนนั้นคือเบสรู้สึกว่าตอนนั้นเคยคิดนะคะว่าโอ้เราเป็นเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนกันทำไมถึงทำแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยค่ะ
10: รู้สึกตอนนั้น
11: ถ้ารู้สึกผิดหวังว่าโ
10: อ
11: ทำไมทำเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นที่เด็กแค่คิดก็คือแบบจริงๆอะเรื่องที่เด็กเคยไปแกล้งคนอื่นนะคะเด็กไม่เคยลืมเลยค่ะเวลาที่เขาแบบพูดถึงอะมันก็เหมือนแบบตอนนั้นคือมันทั้งกลัวว่าเขาจะแฉอีกขุดอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเราจำได้ว่าเราเคยทำกับใครอะไรไว้แล้วพอเรามาโดนทำแบบนั้น
10: อ
11: ะเราเลย ก็แอบเข้าใจนิดนึงว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เพราะเราก็เคยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเราเลยพอรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู
10: ่ในขณะที่ผิดหวังกับการถูกกระทำแต่มันก็เตือนสติให้เรารู้ว่าเราก็สำนึกผิดเนาะว่าเราเคยทำพลาดมาก่อนด้วยเช่นกันเพราะบางคนอะเวลาถูกบูลลี่เราจะรู้สึกว่าทำไมโลกไม่แฟร์แต่คุณแบทเนี่ยมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญได้ว่าที่เราหวั่นไหวกับการถูกแฉก็เพราะว่าเราเคยทำพลาดจริงๆเราเคยทำผิดกับใครบางคนจริงๆดังนั้นถ้าการที่เหตุที่ได้ชอบพูดในรายการนี้บ่อยๆว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอแม้ว่าเราจะเคยกลั่นแกล้งคนอื่นแต่สิ่งที่เราทำลงไปอ่ะมันทำให้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างไหมหรือแม้กระทั่งวันที่เราถูกกลั่นแกล้งดูบ้างมันทำให้เราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมถ้าถามคุณเบสว่าเรียนรู้อะไรได้เออ
11: สิ่งที่เรียนรู้ได้นะคะณตอนนั้นนุชก็คือรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะเราเคยทำกับอะไรไว้กับใครอะค่ะวันหนึ่ง มันจะถูกย้อนกลับมากับเรา จริง คือทั้งทางแบบชื่อเสียงภาพลักษณ์แล้วก็จริงๆทางจิตใจด้วย เพราะว่าณวันนั้นนะคะที่เพื่อนเราบูลลี่อะสิ่งที่เบสแสดงออกคือเบสรู้สึกว่าเบสแสดงออกเป็นว่าเบสไม่รู้สึกอะไรทำเหมือนแบบว่า
10: ไม่แชร์
11: เขาล้อใช่เขาอยู่ข้างตู้เลยค่ะตู้ล็อกเกอร์เราเราก็ทำเหมือนแบบไม่ได้แคร์กับสิ่งที่เขาพูดแต่ว่าพอตกกลางคืนก็เป็นเราที่ร้องไห้แอบร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบนี่คือเพื่อนกลุ่มเราที่เราเคยอยู
10: ่
11: เรารู้สึกแบบเหมือนมันเป็นเหมือนมิตรภาพที่เราเคยมีแล้ววันหนึ่งเราค่อยๆทลายลงหนูก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นแล้วตอนนั้นนะคะเบสไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวด้วยแหละไม่ได้ค่อยมีเพื่อนเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยต่อให้เราไม่ได้เราแยกกันแบบว่าเบสอ่านหนังสือเขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นเราที่แบบเข้าไปเดินเข้าไปคุยบ้างแต่ตอนเนี้ยพอเขาแบบมาแซวเราแบบเราก็ทำให้แบบเหมือนบูลลี่เราอะค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราไม่มีที่ให้ไปคุยแล้วเพราะว่าคนอื่นน่ะถึงแม้ว่าเขาจะเคารพเราในฐานะคนที่ต้องแบบเรียนดีหัวหน้าดีแต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับเขาเราอะค่ะรับยอมรับเบสเข้ากลุ่มเพราะว่าเขาเคยรู้ว่าเบสเป็นคนยังไงเหมือนยอมรับการเป็นเพื่อนกับยอมรับในฐานะหัวหน้ามันต่างกันนะคะ
10: เดี๋ยวนี้ก็ค่อยกลับมาคุยกันน่าสนใจทีเดียว
11: ใช่ค่ะ
10: ได้ยินข้อคิดที่คุณเบสพยายามบอกพวกเราเนาะบอกว่าเวลาเราทำคนอื่นสักวันนึงมันก็ย้อนกลับมาแน่ๆถ้าเป็นภาษาธรรมะเขาเรียกเป็นว่าเวรกรรมมีจริงเนาะขอบคุณมากที่คุณเบสแบ่งปันเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนในวันนี้ทำไม่น่ารักกับคนอื่นๆเพราะเชื่อว่ามันจะไม่มีวันย้อนกลับมาทำลายฉันได้หรอกแต่คุณเบสพยายามบอกเอาแล้วว่าทุกอย่างที่เราทำลงไปเมื่อก่อนเนี่ยในรุ่นแบบปู่ย่าตายายเราเขาชอบบอกว่าเอ้ยเวรกรรมมีจริงนะลูกหลานเรามาระวังนะเดี๋ยวชาติหน้ามันจะวนกลับมาหลายคนก็จะบอกว่าไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วทุกวันนี้กรรมติดจรวดทำวันนี้พรุ่งนี้อาจจะได้กลับมาทันทีก็ได้เนาะหลายคนเพราะว่าหลายคนอะสมัยยุคก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลมันไม่มีการกระพือข่าวหรือว่าอะไรอะล่าแม่มดแฉแรงๆกันแบบนี้เนาะเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยไอ้ที่เราทำไม่ดีไว้อะอีก10ปี20ปีคนถึงจะเริ่มรู้เนาะถึงตอนนั้นฉันก็ตายไปแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกอย่างเราพูดถึงเรื่องของคนที่โกงก็ได้คอร์รัปชันหรือว่าโกงขโมยคนอื่นเนี่ยคิดว่าโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนอะกรมตำรวจเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลที่แชร์ถึงกันเนาะสมมติเราไปทำผิดทำอาชญากรรมในจังหวัดนี้เราก็แค่ย้ายจังหวัดย้ายไปเรื่อยๆ70จังหวัดโอ้70ปีพอดีเลยหมดอายุความกลับมาทำอะไรฉันไม่ได้แล้วดังนั้นพอยุคนี้สมัยนี้ข้อมูลมันเชื่อมถึงกันหมดคนก็จะเห็นว่าคำว่ากรรมตามทันเนี่ยมันเร็วขึ้นเนาะอย่างนั้นขอบคุณมากที่คุณเบสแชร์มุมที่เรื่องของไม่มีอะไรหรอกที่เราทำลงไปแล้วมันไม่ย้อนกลับมาหาเราคุณเบสบอกว่าตอนทำป.4เนาะอีกตอนย้อนกลับมาคือตอนม.ต้นห่างกันไม่กี่ปีเองนะขอบคุณมากที่เตือนคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยว่าอะไรที่เราทำไม่ดีกับคนอื่นไปอย่าคิดว่าโลกใบนี้จะไม่เอาคืนกับเราเพราะคุณแอมไม่ได้มาเอาคืนแต่สิ่งที่เราทำไว้นั่นแหละที่เอากลับมาคืนมาย้อนสอนทำลายเรานั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่พี่เนชชอบมากและอยากจะชวนคุยถามเพิ่มด้วยคือคำว่า พอเวลาเราเป็นคนถูกกระทำดูบ้างใจเราพยายามจะทำตัวให้เข้มแข็งด้วยการที่บอกว่าไม่แคร์หรอกไม่แคร์หรอกแต่ขณะที่กำลังตะโกนดังๆออกมาให้คนด้วยการแสดงออกนะไม่ต้องขับพูดคำนี้ออกมาก็ได้แต่แสดงท่าทีว่าเธอรอฉันไม่กระเทือนหรอกฉันไม่เจ็บหรอกแต่พอกลับไปอยู่ในห้องนอนตัวเองนั่นคือพื้นที่ของความเป็นจริงเนาะว่ามันเจ็บคือเราสามารถเสกแซงก่อนหน้าผู้คนว่าทำไมฉันไม่ได้หรอกคำพูดเธอแต่การที่หลอกตัวเองเพื่อให้ผ่านสภาวะคือผ่านอีกตรงจังหวะที่เขากำลังพูดกับเราอะไม่ผิดนะการไม่โต้ตอบกลับไปอ่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เราต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่ข้างในอ่ะมันรู้สึกมันเจ็บมันแคร์แต่ต้องคอยแสดงสีหน้าท่าทางตลอดเวลาว่าฉันไม่แคร์มุมนี้แหละที่หลายครั้งพี่ได้มองว่ามันเหนื่อยในถามคุณเบสนิดหนึ่งเหนื่อยไหมที่ต้องแสดงตรงข้ามกับความรู้สึกที่แท้จริง
9: เหนื่อยค่ะเพราะว่าพอเหมือนว่าเป็นเพื่อนที่เราเคยรักอะค่ะแล้วเราต้องทำเหมือนว่าให้เขาบูลลี่เราแล้วเราก็แล้วแต่เลยอย่างเงี้ยค่ะคือสีหน้าเราอะเราจะเหมือนแบบตอบแบบว่าตอบเฉยๆไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนนั้นอะมันเหมือนความรู้สึกก็คือทำไมเราต้องพูดจาแบบเนี้ยกับเพื่อนที่เราเคยรักอะไรมันเป็นความรู้สึกที
10: ่ดูซับซ้อนเหมือนกันเนาะเข้าไหม
9: ใช่มันคือความใช่ค่ะมันเหนื่อยมากเพราะมันเหนื่อยที่แบกรับหน้าที่ของการแบบเป็นหัวหน้าแล้วเราพยายามทำเหมือนว่าเราไม่รู้สึกอะไรเพื่อที่ว่าถ้าเราเนี่ยแสดงออกไปว่าเราอะรู้สึกแบบนั้นก็เลยก็กลัวว่าเพื่อนคนอื่นในห้องอะจะไม่เคารพเราเหมือนเรายอมรับอะค่ะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆที่จริงๆอ่ะคนอื่นเขาก็รู
10: ้
9: คนอื่นเขาก็รู้ด้วย
10: น่าสนใจเพิ่มอีก
9: คนอื่นเขาก็รู้แต่เบสทำตัวเหมือนว่ามันคืออดีตแล้วไม่เกี่ยวกับเรา
10: โอ้โหวันนี้ได้ข้อคิดมากมายจริงๆนะเพราะแม้กระทั่งเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยถ้าเราไม่มาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วทำความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งอ่ะมันจะดูเหมือนแบบโอ๊ยก็เด็กทะเลาะกันเรื่องนิดเดียวเองแต่เชื่อเถอะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวัยเด็กมันจะยังคงส่งผลในระยะยาวกับมนุษย์ทุกคนนะอย่างพี่ในเวลาที่ชวนฝึกเรื่องสื่อสารเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ก็ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าพี่ในเนี่ยฉลาดทางอารมณ์ตลอดเวลาด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยแตะเองให้ทันเราก็จะคิดว่าโอ๊ยฉันแต่งร่างเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนดีแล้วฉันจะไม่กลับไปทำพลาดแบบเดิมซึ่งอันเนี้ยทำให้เราเรียนรู้เพิ่มจากกรณีของคุณเบสก็คือเวลาที่สวมหมวกเป็นหัวหน้าการยอมรับความจริงว่าฉันไม่เคยทำผิดเนี่ยยอมรับความจริงว่าเราเคยทำผิดทำพลาดเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกเพราะด้วยความที่หมวกที่สวมอ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อนแหละแต่มันคือบทบาทที่ฉันต้องทำตัวอะไรล่ะปกครองเนาะไม่ได้อยากจะบอกว่าคำว่าปกครองมันเป็นคำยิ่งใหญ่นะแต่พอคำว่าหัวหน้าห้องมันมีความคาดหวังจากทั้งคนในห้องจากคุณครูจากหลายๆคนที่มองเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าภาพลักษณ์นี่แหละที่ทำใหความซับซ้อนในอารมณ์มันเยอะขึ้นไปอีกหรือเปล่าดังนั้นเดี๋ยวให้คุณเบสค่อยๆย่อยดูเพราะว่าชอบตรงประเด็นที่คุณเบสบอกว่าการยอมรับความจริงอ่ะมันยอมรับจากใจอยู่แล้วแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไปแอบนอนร้องไห้อยู่คนเดียวว่าเฮ้ยทำไมเราถูกกระทำแบบนี้จากพอนั่งย่อยเฮ้ยเราก็เป็นคนไปทำคนอื่นมาก่อนนี่นะเวลานั่งคุยกับตัวเองอ่ะบางทีมันยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่พอเราต้องไปยืนต่อหน้าคนอื่นๆเนี่ยไอ้การยอมรับได้ของเรามันไม่สามารถประกาศดังๆได้แล้วมันก็สร้างความรู้สึกติดกัดแล้วก็ซับซ้อนในชีวิตเพิ่มขึ้นได้อีกงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องให้คุณเบสช่วยเพิ่มเติมว่าแล้วไอ้การที่พอมันมีหมวกที่ต้องสวมมากกว่าแค่คำว่าเพื่อนละมันมีหมวกของคำว่าหัวหน้าห้องมันทำให้คุณเบสเนี่ยรู้สึกกับกรณีแบบเนี้ยลึกลงไปได้อีกเท่าไหร่ประมาณนั้นเนาะ
9: ความรู้สึกของเบสใช่ไหมคะก็คือรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราอยากคุยกับเขาอยากจะเคลียร์ใจกับเขาว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะคือเรากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเราอยากให้เขาเห็นใจอะค่ะง่ายๆเลยว่าแบบอย่าหยุดถ้าหยุดเอาเรื่องของเราไปพูดได้ไหมเพราะว่าเรากำลังแบบว่าสร้างตัวที่ดีอยู่สร้างโปรไฟล์ที่ดีอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ณตอนนั้นเราไม่กล้าไปพูดกับเขาเพราะรู้สึกว่าถ้าเราไปคุยกับเขาอะมันเหมือนเราพยายามอ่อน
11: อื้อมอนตอนอ่อนน้อมกับเขาอะแล้วกลายเป็นว่าเวลาที่เพื่อนคนอื่นนะคะเขาไม่พอใจอะไรเราอะเรากลัวว่าเขาเพื่อนคนอื่นเนี่ยจะมารวมตัวกับเพื่อนกลุ่มนี
10: ้
11: แล้วเพราะเขาถ้าสมมติว่าเราแบบว่ายอมเหมือนแบบอยากให้ขอความเห็นใจอะค่ะจะกลายเป็นว่าเพื่อนคนอื่นอะจะรู้ว่าอ่ะเพื่อนกลุ่มนี้มีอิทธิพลกับเบส
10: ซับซ้อนขึ้น
11: ใช่กลายเป็นว่าคนอื่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีเรื่องไม่พอใจอะไรกับเบสเขาจะมาหากลุ่มนี
10: ้
11: แล้วเขาก็จะมาลุมจัดการนี้ค่ะ
10: โอ้โห
11: เบสก็เลยพยายามแสดงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเบสแต่แบบนี้ค่ะ
10: เป็นมุมที่น่าสนใจคือเนเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็ผ่านกระบวนการเหล่านี้พี่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านกระบวนการพวกนี้มาก่อนหรือบางคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะจัดการกับอารมณ์ตรงนี้ด้วยเช่นกันเนาะ
11: ค่ะจริงๆที่เบสอะค่ะคิดซับซ้อนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่เบสอยู่กลุ่มบูลลี่เดิมอะค่ะคือกลุ่มเบสเนี่ยที่เบสพยายามทำตัวเป็นคนมีสีสันในกลุ่มอะค่ะเพราะเบสอะรู้ว่าคือเรามีกัน5คนใช่ไหมคะ
10: ม
11: ีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นลูกครึ่งเยอรมันไทยค่ะแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนยังไงเดียเขาเข้าได้กับทุกคนเลยกลายเป็นว่าวันเขาเป็นตัวเหมือนเป็นกาวใจของเพื่อนทุกคนดังนั้นกลายเป็นว่าวันสมมติว่าต่อให้เราออกจากกลุ่มไปอะเพื่อนคนอื่นไม่ได้แคร
10: ์
11: เขาแคร์แค่คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มคนนี้แล้วก็เลยเหมือนพยายามทำตัวเป็นคนแบบว่ามีสีสันเพราะว่าอยากให้เพื่อนอะวันหนึ่งแบบว่าสมมติแยกกลุ่มกันอยากให้เพื่อนมาอยู่กับเราไม่แบบว่าไม่ทิ้งเราอะค่ะเราก็เลยเหมือนว่ารู้ว่าโอ้เนี่ยคือได้พอรู้ว่าแบบกลุ่มบูลลี่เนี่ยเขาพยายามที่จะให้เบสอะอยากจะแบบเหมือนว่ามียังไงเรียกยังไงดีเหมือนถ้าเขามีอิทธิพลกับเบสอะค่ะกลายเป็นว่าเบสอาจจะถูกเหมือนคนอื่นไม่ชอบแล้วเขามารวมตัวกับกลุ่มนี
10: ้
11: กลายเป็นว่าเบสจะคนเดียวที่โดยจะเป็นหัวหน้านะแต่ไม่มีใครในห้องอ่ะนับถือแล้วก็เคารพเลย
10: โอ้คำนี้น่าสนใจ
11: ถ้าเป็นเหมือนว่าถ้ามันเป็นภาษาเพื่อนๆในรุ่นเบสอะค่ะเขาจะเรียกว่าเอ็กซ์ตายก็คือแบบเนรเทศ
10: โอ้
11: ใช่เนรเทศแบบให้เหมือนหยุดเหมือนอยู่แต่ไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
10: โอ้ยวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นซึ่งมันขมวดล้อมรอบคำว่าทำไมวันนี้ที่นายมักจะได้ยินคนบ่นเรื่องของคำว่าซึมเศร้าเนาะจริงๆคำที่มาบ่นกับที่นายไม่ได้บอกว่าทุกคนบนโลกที่ซึมเศร้าเป็นแบบนี้เนาะแต่พี่นายเจอมาในช่วงเวลาเนี้ยประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนหลายคนบอกพี่นายว่ารู้สึกเศร้าจังรู้สึกแบบโดดเดี่ยวจังมันก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่คุณเบสกำลังบอกเล่าและแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากได้รับการยอมรับอยากได้รับการให้เกียรตินับถือไม่ต้องมานับถือแบบจุดทูบไหว้หรอกแต่ว่าเฮ้ยเห็นเรามีคุณค่าบ้างไหมนี่เราอยู่ในบทบาทที่เราเรียกว่าหัวหน้าห้องมันก็จะมีบทบาทที่ต้องถูกยอมรับมากกว่าแค่การเป็นเพื่อนด้วยเพราะถ้าเราทำหน้าที่ของเราไม่ดีอ่ะครูก็จะมองว่าฉันอุตส่าห์ให้ตำแหน่งหัวหน้าเธอทำไมเธอดูแลความเรียบร้อยในห้องไม่ได้มันก็จะมีความคาดหวังจากผู้คนรอบข้างและเราเองก็จะพอใช้คำว่ามีมาตรฐานการทำงานของตัวเองเนอะว่าทำแค่ไหนถึงจะถูกยอมรับจากเพื่อนๆทำแค่ไหนถึงจะถูกยอมรับจากคุณครูแต่การถูกยอมรับจากเพื่อนมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าออกคำสั่งเพราะมันไม่มีใครต้องทำตามคำสั่งเราแม้ว่าเราจะเป็นหัวหน้าห้องก็ตามมันต้องใช้ใจโน้มน้าวให้เขาอยากช่วยเหลือหรืออยากทำตามสิ่งที่เราร้องขอถอยกลับไปที่คำตอบต้นๆของคุณเบสบอกว่า ใจจริงอ่ะเวลาที่เราเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะเราก็อยากเคลียร์ใจอยากบอกความในใจว่าเอ้ยเราไม่ชอบนะเฮ้ยเรารู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เขาทำแต่พอมันมีหลังหัวมาเติมคำว่าถ้าเราอ่อนข้อให้หรือยอมเข้าไปคุยก่อนมันจะกลายเป็นจุดอ่อนเราไหมนะมันจะกลายเป็นถูกประเมินจากคนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่สี่ห้าคนในกลุ่มเนี้ยมองเข้ามาว่าเฮ้ยหัวหน้าห้องเราเขามีจุดอ่อนเว้ยเขาพอถูกรังแกปั๊บนะต้องแบบอ่อนข้อให้อย่างนั้นพวกเราแข็งข้อกันเถอะหัวหน้าจะได้อ่อ อ่อนแบบที่ไปอ่อนให้กลุ่มนี้นั่นคือสิ่งที่อยู่ในชุดความคิดของคุณเบสคนเดียวเนาะถูกไหมเพราะพี่เบสเชื่อนะว่าเวลาที่เรายังด้อยประสบการณ์อ่ะเราก็จะประเมินสถานการณ์ค่อนข้างแคบกว่าตอนที่เราโตขึ้นมาแล้วตอนที่เราโตขึ้นมาเราก็จะมีชุดความคิดที่หลากหลายขึ้นว่าเฮ้ยการโชว์ด้านที่เรา

0: เนยบอกว่าฮึบไว้ลูกฮึบไว้อย่าร้องเพื่อนรู้สึกอื้อหือไอตอนแรกที่มันแบบเศร้าเนี่ยมันหนักประมาณหนึ่งเนอะแต่ต้องฮึบอีกมันยิ่งหนักขึ้นอีกประมาณ 2-3 เท่าเลยดังนั้นที่เมื่อกี้ที่นิถามคุณเบสก็เพราะว่าเวลาที่เราไม่สามารถซื่อสัตย์กับความรู้สึกข้างในแล้วต้องแสดงตรงกันข้ามด้วยที่เชื่อว่าวันนี้หลายคนที่ฟังอยู่หรือหลายคนที่อยู่ในสังคมอยู่บนโลกไปเนี่ยก็กำลังพยายามเราใช้คำว่าแสดงเรามีวิชาแม้กระทั่งเนี่ยไปเรียน acting เราไปเรียน acting มันไม่ได้ผิดนะแต่การที่แสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตัวตนเราบ่อยครั้งเข้าอ่ะคือถ้ามันอยู่ในบทบาทหน้าที่อ่ะมันไหวเช่นนักแสดงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหมอแต่เขาต้องไปเล่นเป็นหมอหรือตัวจริงเนี่ยเขาเป็นคนแบบร่าเริงแต่ต้องไปเล่นบทแบบห้ามยิ้มถามว่าฝืนไหมฝืนนะถ้าเขาได้บทประเภทแบบร่าเริงมันก็ใช้พลังงานน้อยกว่าเพราะตัวตนเขามันเป็นคนร่าเริงแต่ถ้าเกิดบังเอิญไอ้บทเนี้ยบอกว่าห้ามยิ้มคุณเบสเนี่ยต้องเล่นเป็นบทแบบดุดันโอ้โหจากข้างในคุณเบสเป็นคนแบบอ่อนโยนมันเหนื่อยมากเลยเนาะดังนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าการทำความเข้าใจทำไมหัวข้อความฉลาดทางอารมณ์ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเราเนาะเพราะว่าพวกเราจะไปแข่งกับ AI เหรอ AI มันไม่มีความรู้สึกแต่มนุษย์อะมีความรู้สึกและขณะที่เราต้องแสดงภาพลักษณ์หนึ่งให้ได้ความคิดไปว่าถ้าเราไม่หวั่นไหวถ้าเราไม่เคยผิดเพราะจริงๆตอนที่คุณเบสเล่ามาเนาะมันเหมือนกับข้างในรู้แหละว่าเคยทำกับคนอื่นซึ่งมันไม่น่ารักแต่ต้องคอยแบบต่อต้านความรู้สึกตลอดเวลาว่ามันไม่ถึงขั้นผิดนะมันไม่ถึงขั้นผิดแต่ข้างในอ่ะลึกๆรู้นะการที่ทำให้คุณแอมน่ะลาออกไปเนี่ยโคตรผิดเลยนะแต่พอเราต้องมานั่งเถียงกับตัวเองว่าความผิดอันนั้นน่ะเล็กน้อยมากเล็กน้อยมากแต่ข้างในลึกๆรู้ว่าความผิดนั้นน่ะมันหนักและมันใหญ่มากสำหรับความรู้สึกข้างในเราต้องประกาศกับคนข้างนอกว่าฉันพลาดเล็กนิดเดียวเองแล้วมันมีหลายมิติที่เราต้องทะเลาะกับตัวเองเยอะเวลาที่เรากำลังสวมหมวกคำว่าหัวหน้าที่ดี หัวหน้าที่เราตั้งมาตรฐานตัวเองว่าต้องเป็นคนแบบไหนทั้งที่ตัวเราอ่ะอาจจะอยู่ค่อนข้างห่าง ห่างจากไอ้มาตรฐานของคำว่าหัวหน้าที่ดีไว้วันนั้นด้วยซ้ำไปงั้นตอนท้ายนี้เราอยากชวนถามเลยมองย้อนกลับไปคำว่าหัวหน้าห้องที่ดีถามพี่เบสหน่อยจริงๆแล้วในวันนั้นอ่ะมันคือต้องเข้มแข็งต้องไม่มีจุดอ่อนต้องเพียบพร้อมเรียนเก่งแต่วันนี้ถ้าถามย้อนกลับไปใหม่ว่าคุณเบสอยากมีหัวหน้าห้องแบบไหนในวันนั้นไหนลองช่วยเพิ่มเติมอย่างคร่าว
1: ๆถ้าเบสมองอะค่ะเบสอยากถ้าเบสเหมือนได้พูดกับตัวเองนะวันนั้นนะรู้สึกว่าหัวหน้าที่ดีอ่ะคือหัวหน้าที่สื่อสารกับเพื่อนอ่ะโดยใช้ใจเหมือนณตอนนั้นอ่ะถ้าเราได้สื่อสารออกไปว่าบางทีอ่ะสิ่งที่เขาอย่างเช่นมีเพื่อนมาขอบอกว่าขอสลับเตียงได้ไหมเตียงนอนเนี่ยเราตอนเตียงรวมใช่ไหมคะจริงๆอ่ะคำตอบมันคือไม่ได้เพราะว่าคุณครูสั่งแต่สิ่งที่เบสอ่ะอยากสื่อสารออกไปอีกคือเบสขอโทษที่แบบเบสเหมือนทำให้สิ่งคำขอนั้นน่ะมันเป็นจริงไม่ได้แต่ในฐานะเพื่อนอ่ะเราอยากช่วยมากๆเลยเราอยากแบบจริงๆเราอยากให้ทำได้อ่ะแต่เพราะมันเป็นหน้าที่อ่ะเราเลยต้องตอบแบบนั้น อยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นเพราะว่าหน้าที่นะที่เราต้องแบบที่เราได้รับมอบหมายจากคุณครูอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำให้สิ่งที่เราขอมันเป็นจริงแต่ว่ามันมีหน้าที่อยู
0: ่
1: อยากให้เขาเข้าใจถึงภาระที่เรามีอ่ะค่ะจำได้ว่าการที่เราคุยอ่ะมันทำให้พอเราเหมือนเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันนะคะมันทำให้ไม่รู้เอาจริงไหมแม้ว่าถ้าทำแบบถ้าเบสพูดแบบนั้นนะเพื่อนจะเข้าใจเพราะเราก็เป็นมนุษย์อ่ะเราก็เป็นคนเหมือนกันตอนนั้นจริงๆถ้าได้คือตอนนั้นที่แสดงออกไปพยายามแสดงเป็นหัวหน้าที่แข็งมากหัวเบสเป็นมากใช่เวลาที่สมมติว่ามีเวรทำความสะอาดห้องใช่ไหมคะแล้วแบบว่าเพื่อนไม่ทำเนี่ยคือเบสอะแทบไม่ถามเลยนะคะว่าใครไม่ทำเบสจดชื่อแล้วไปคุยเลยไม่อ่อนน้อมอะไรเลยไม่ประนีประนอมอะไรเลยทีเนี้ยมันเลยทำให้ใช่เพราะเราตอนนั้นเราแค่คิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นของคนอื่นของเธอทำไมเธอไม่ทำถ้าเธอไม่ทำก็เป็นสิทธิ์ที่ฉันจะไปบอกคนอื่นได้เลยจะไปบอกคุณครูได้เลย มันเลยกลายเป็นยิ่งทำให้เพื่อนอ่ะไม่ชอบเราเลย เพราะเหมือนเราที่ฟ้อง

เนี่ยคำตอบสั้นๆของคนแต่สะพี่นิมองเห็นคำว่าหัวหน้าที่ดีอ่ะมันคือการที่เข้าอกเข้าใจคนในปกครองคนในความดูแลของเราเนาะถ้าเราเอาแบบโหไม้แข็งเลยฉันทำตามกฎเป๊ะๆกฎบอกว่าแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นไม่รับฟังนั่นเองเนาะจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะมีความต้องการที่หลากหลายแต่คำว่ากฎระเบียบอ่ะมันมาเพื่อทำให้หลายๆอย่างมันมีวินัยคำว่ามีวินัยบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความรู้สึกทุกคนเนาะอย่างเช่นร้านแลกเตียงเนี้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลฉันอยากนอนเตียงนี้ฉันไม่อยากนอนตรงนั้นแต่การที่มันมีกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อให้มันไม่มีการเขาเรียกว่าหย่อนกับความต้องการของทุกคนเพราะมันมีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษใช่ไหมว่า please everybody is impossible แต่ว่าทำให้ทุกคนพึงพอใจอ่ะมันเป็นไม่ได้การอยู่ร่วมกันมันคือการที่ทำยังไงให้ทุกคนเนี้ยได้ประโยชน์สูงสุดแต่อยู่ในกรอบการที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยไม่ใช่บอกว่าเอ้ยพี่เบสหนูอยากนอนกับนอนข้างหน้าต่างอ่ะแต่ว่าทุกคนอยากนอนข้างหน้าต่างหมดแล้วอีกเต็มที่เหลือนะคะดังนั้นการที่เราต้องจัดสรรเพื่อความอะไรล่ะเรียบร้อยเนาะมันจึงมีกฎขึ้นมาแต่สิ่งที่พี่เนได้ยินคือคำว่าสุดโต่งสองข้างเนาะข้างหนึ่งเขาบอกว่าตึงมากเลยต้องทำตามกฎเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่ต้องมาพูดด้วยฉันไม่ฟังฉันแบบกำอะไรเนี่ยกำคำพีกฎอันเนี้ยอย่างเหนียวแน่นไม่มีการรับฟังไม่มีการโต้เถียงไม่มีการแลกเปลี่ยนใดๆทั้งนั้นต้องเป็นไปตามกฎถามว่าเราเนี้ยเราก็มีหลากหลายคนที่เข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ให้ฉันทำแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้มันทำให้เรามีมุมมองที่ค่อนข้างแคบละกันคำว่าแคบอ่ะนึกภาพคำว่าม้าที่วิ่งปกติเขาจะต้องใส่ไอ้ตัวกั้นข้างๆตาไม่ให้เห็นข้างๆให้ม้าตัวนี้เห็นแต่ข้างหน้าอย่างเดียวมันจะได้ไม่วอกแวกถามว่าในการแข่งของม้าใช่ที่ทำให้มุมมองของม้าแคบเข้าไว้คือเห็นได้แต่เฉพาะด้านหน้าแค่องศาแคบๆตรงหน้าไม่ให้เห็นข้างๆจะได้ไม่วอกแวกเนาะแต่นั่นคือบทบาทม้าแข่งไม่ใช่บทบาทของทุกๆบทบาทที่เราต้องใช้ในบทบางบทบาทอะคำว่าห้ามผิดกฎผิดกติกามันคือสำคัญมากมันอาจจะเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนอาจจะเป็นเรื่องของแบบสมมติว่าไฟไหม้มันมีวิกฤตบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เช่นสมมติว่าประเมินแล้วตึกเนี้ยถ้ารับน้ำหนักของนักดับเพลิงเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งคนเนี่ยสุดแน่ๆต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากเข้าไปช่วยเพื่อนจังเลยเราอยากเข้าไปช่วยเพื่อนจังเลยแต่ถ้าเกิดตามกฎที่บอกว่าตัวตึกมันรับน้ำหนักมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเราใช้ความใจดีของเราอยากวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนเนี่ยเราอาจจะทำให้เพื่อนตายเพิ่มเลยนะดังนั้นบางกฎเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ต้องเคารพและห้าออกนอกกฎนี้ไม่ได้ออกนอกทางนี้ไม่ได้เลยเนาะแต่ในขณะที่เวลาเราเป็นหัวหน้ามันก็ไม่ใช่หย่อนยานจนเกินกว่าเหตุอะใครมาอ้อนฉันเยอะหน่อยฉันก็ใจดีกับคนนั้นคนที่ไม่อ้อนก็จะขยับไปอยู่เตียงที่คนอื่นไม่เอาแล้วกันมันก็กลายเป็นเราไม่ได้ให้ความเคารพทุกคนเท่าเทียมกันเพราะคำว่าประนีประนอมที่เมื่อกี้คุณเบสใช้อะถ้าเราจะประนีประนอมต้องถามใจให้ได้ว่าเราสามารถประนีประนอมได้กับทุกคนไหมทุกคนบอกว่าอยากนอนข้างหน้าต่างคำถามคือทุกเตียงเอาไปวางข้างหน้าต่างได้หมดไหมอาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นในฐานะของผู้นำมันต้องประเมินความเป็นจริงด้วยไม่ใช่แบบแหมอยากเอาใจถ้าเกิดเธอเป็นที่รักนะคนจะมาชอบฉันบางทีการที่เราชั่งน้ำหนักไม่ได้ในแง่ของคำว่าบทบาทหน้าที่กับคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจต้องถามเพิ่มนะว่าอะไรทำให้เขาอยากแยกเตียงมันสำคัญมากไหมมากขนาดไหนเพราะสำหรับคนบางคนอะสมมติว่าที่ไหนละกันถ้ามีคนมาบอกขอแลกเตียงถ้าเรารับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจไม่เอ็นเอียงนะไม่เข้าข้างจนเกินไปเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยเขาอะเป็นแบบคนที่แบบกลัวความมืดเขาอยากนอนข้างหน้าต่างเพราะมันจะได้มีแสงข้างนอกบ้างโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในห้องรบกวนคนอื่นคนที่แบบยอมรับกับความมืดในตอนนอนได้เนี่ยเขาก็อาจจะยินดีให้เพื่อนคนนี้ไปนอนข้างหน้าต่างแทนเขาก็ได้เพราะการรับฟังอย่างที่เมื่อกี้คุณเบสบอกว่าการเป็นผู้นำที่ดีมันคือต้องเป็นนักสื่อสารที่ดีแต่นักสื่อสารไม่ใช่พูดเก่งแต่นักสื่อสารที่ดีคือฟังแล้วเข้าใจสถานการณ์ได้ละเอียดลึกซึ้งไหมเพราะฉะนั้นในวันนั้นเป็นเด็กเนี่ยเข้าใจแหละว่าเราก็ไม่ได้ถูกฝึกฟังแบบลึกๆมาก่อนเนาะ
ตอนนี้คุณเบส20แล้วมองถอยกลับไปในวันที่เป็นมอต้นขยายความให้คุณผู้ฟังฟังว่าเฮ้ยถ้าแค่เปิดใจรับฟังเปิดใจที่จะสื่อสารว่าเราเข้าใจสถานการณ์ของเธอนะที่เธออยากแลกเปลี่ยนเพราะอะไรในขณะเดียวกันกฎระเบียบมันมีไว้เพื่อความอะไรล่ะอยู่ร่วมกันแบบที่เคารพซึ่งกันและกันได้ด้วยไม่ใช่อยากแยกเตียงเพียงเพราะว่าอ๋อฉันเป็นพี่นายคนข้างๆฉันก็เลยอยากย้ายไปอยู่ไกลๆเขาอันเนี้ยมันอาจจะทำให้เปิดเขาเรียกว่าทุกวิกฤตมีโอกาสอะค่ะคุณเบสถ้าสมมติเราเห็นว่าเขาไม่อยากนอนตรงนี้เพราะเขาทะเลาะกับคนข้างๆอาจช่วยเขาทำความเข้าใจเพิ่มก็ได้ว่าอ่ะอะไรที่ทำให้หมองใจกันเมื่อกี้ที่เบสบอกว่าชอบกลุ่มเก่าเพราะหนึ่งในกลุ่มนั้นอะมีคำว่าเก่าใจอยู่ในขณะเดียวกันถ้าเราแค่ชอบเขาอยากให้เขาอะมาเป็นเพื่อนข้างกายจะได้มาอุดช่องว่างว่าเราอยากมีคนที่เป็นกาวใจเก่งๆแต่ถ้ามองย้อนกลับไปใหม่ล่ะแทนที่จะอยากให้เขามาอยู่ข้างกาย

0: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอร่าพลัส
8: ยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
3: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
7: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินล่างมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทุกโทรตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
10: ๆมันเป็นเรื่องเงง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ลมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาเจอกับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดถึงสรรพคุณของเปลือกมังคุดค่ะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรายังไงสรรพคุณหลักๆของเปลือกมังคุดเลยก็คือช่วยสมานแผลแก้อาการท้องเสียแก้อาการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยค่ะในเปลือกมังคุดนะคะจะมีสารสำคัญสารหนึ่งชื่อสารแซนโทนสารตัวนี้จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะลดริ้วรอยแล้วก็ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายเราด้วยนะคะพ่อๆแม่ๆหลายคนโทรมาเล่าอาการให้สาวล่าพาขวัญฟังหลังจากที่ทาน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะว่าอาการปวดท้องแสบท้องเนี่ยดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นไม่เจ็บท้องไม่แสบท้องเท่าเดิมแล้วสำหรับพ่อๆแม่ๆท่านไหนที่ฟังรายการมาแล้วยังรู้สึกว่ากังวลว่าจะทานได้ไหมสามารถโทรมาสอบถามกับสาวล่าพาขวัญได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สำหรับช่วงนี้เชิญรับฟังนิทานสนุกสนุกสาระดีๆกันก่อนนะคะส่วนช่วงหน้าสาวล่าพาขวัญจะมาบอกจุดขายจุดจำหน่ายใกล้บ้านให้พ่อๆแม่ๆนะคะ
1: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทแถมฟรีอีก3ขวดน้อยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อโทรเลย0928127589 0928127589
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้เป็นเรื่องของลุงสังครับลุงสังนี่แกนอนแช่อยู่กับเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเดือนๆโดยที่ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยพอพยาบาลบอกว่าให้แกแจ้งญาติแกได้แต่อื้อๆออไปตามแกนหรือถ้าพยาบาลมาขอเบอร์โทรว่าญาติอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะโทรให้แกก็ให้มั่วๆไปเรื่อยเพราะไม่รู้ไม่มีเบอร์ใครที่แกพอจะพึ่งพิงได้สักคนหลังๆพยาบาลถึงได้รู้ว่าคนอย่างแกไร้ญาติขาดมิตรแน่นอนเพราะว่าติดต่อใครไม่ได้สักเบอร์แล้วตั้งแต่มานอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆไม่เห็นมีใครเดินเข้าออกที่เตียงแกเลยแม้สักครั้งหนึ่งพยาบาลก็เลยเลิกถามเรื่องญาติแกไปเลยยกเว้นเมื่อเช้าเนี้ยที่แกเป็นคนถามหมอเองว่าเมื่อไหร่จะได้กลับหมอหมอตอบอะไรแกก็ฟังไม่ทันจะถามก็กลัวหมอเกรงใจหมอพอหมอไปกันแล้วแกก็ถามพยาบาลเดี๋ยวคงจะได้ออกละลุงแต่ที่สำคัญลุงต้องมีญาติมารับนะแล้วลุงมีญาติคนไหนอีกไหมล่ะเบอร์ที่ลุงให้ไปไม่มีคนรับสายสักเบอร์เลยถ้าลุงมีเบอร์คนอื่นอีกก็บอกมาเลยนะถ้าไม่มีญาติคนไข้มารับลุงก็ออกไปไม่ได้มันผิดระเบียบแกก็ถอนหายใจอย่าว่าแต่นึกถึงเบอร์ของญาติพี่น้องคนไหนเลยบางทีนึกถึงหน้านึกถึงชื่อของพวกเขาแกยังนึกไม่ออกนั่นก็เพราะว่าแกแทบจะไม่ได้ติดต่อใครเลยมานานเป็น10ปี ส่วนเมียคนที่แกอยู่ด้วยคนล่าสุดที่แกให้เบอร์โทรไปกับพยาบาลตอนที่แกฟื้นขึ้นมานั่นก็เพราะเป็นเบอร์เดียวชื่อคนคนเดียวที่แกนึกออกทั้งที่ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือตอนไหนแกก็คงไม่มีหน้ากลับไปหาเขาอีกแล้วแกเคยทำไม่ดีกับเขามามากจนลูกหลานเขาไล่แกออกจากบ้านอย่างหมูอย่างหมานี่แหละในปีที่ผ่านมานี่แกอาศัยแต่วัดจากวัดโน้นไปวัดนี้ขอพระกินไปวันๆที่นอนก็เช่นเดียวกันชื่อสังคนโก้นี่คือชื่อของแกผู้ชายที่ใครๆเคยเรียกเมื่อ40ปีก่อนบัดนี้เป็นแค่ไอ้แก่ขี้โรคไร้สมรรถภาพพิการหน้าตาน่าเกลียดไร้ทรัพย์สมบัติแล้วก็ป่วยไข้ไร้ญาติพี่น้องไม่มีใครจะหันมามองแกไม่มีลูกหลานญาติมิตรแม้แต่คนเดียวจะมาเหลียวมองลุงกินอะไรได้ยังจะเอาอะไรไหมหนูจะลงไปข้างล่างเป็นเสียงผู้หญิงที่มาเยี่ยมพ่อของเธอเตียงข้างๆหันมาถามแต่แกสายหน้าเอานมหรือขนมดีละลุงหนูจะซื้อมาฝากลุงไม่ต้องเกรงใจนะอยากกินอะไรบอกหนูจะซื้อให้ลุงเองเธอบอกอย่างคนมีน้ำใจคงจะเห็นว่ามาเยี่ยมพ่อเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเห็นใครมายืนเกาะขอบเตียงห่วงใยแกสักครั้งหนึ่งลุงสังแกสายหน้าแกไม่เคยรับของของใครแม้กระทั่งใครเขาซื้อมาให้หรือว่ามีคนมาเดินแจกแกก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นจนบางอย่างมันเสียแล้วแม่บ้านก็เก็บไปทิ้งลุงสังมองผู้หญิงคนนั้นแล้วนึกย้อนกลับไปถ้าเป็นสมัยก่อนแกคงไม่มองใครด้วยสายตาและความรู้สึกแบบนี้เป็นแน่สำหรับแกเนี่ยผู้หญิงเป็นของเล่นที่พอเบื่อเมื่อไหร่ก็พละทิ้งไปได้ง่ายๆไม่แคร์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นต่อให้มาเจอกันผู้หญิงร้องไห้กอดแข้งกอดขาแกยังเดินหนีได้หน้าตาเฉยแล้วที่ผ่านมาแกก็ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนรูปร่างหน้าตายังไงแค่จ้องปุ๊บแล้วรู้สึกถึงพลังดึงดูดแกก็เข้าหาทันทีไม่พูดล่ามน้ำเพลงในความคิดแกได้ผู้หญิงก็เหมือนได้กำไรมีแต่ได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ขาดทุนอาจจะแค่เซ็งนิดหน่อยแต่ชีวิตก็ตื่นเต้นดีมีรสมีชาติทางเดินชีวิตของนายสังคนโก้เนี่ยเคยเป็นแบบนั้นเขาเกิดมาพร้อมมีรูปเป็นทรัพย์หน้าตาดีร่างสูงสะโอสะองผิวพรรณวรรณะดูดีมากผิดกับพวกชาวบ้านแถบที่แกเติบโตมาครอบครัวแกก็ใช่ย่อยเศรษฐีที่ดินพ่อแม่มีแกเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกหลงที่ถือกำเนิดเกิดมาในตอนที่โชคชะตาของพ่อแม่กำลังพุ่งสู่จุดสูงสุดทำอะไรก็ดีไปหมดตอนแกเกิดมาชีวิตพร้อมสับสมบูรณ์หมดแล้วสำหรับพ่อแม่แกจึงเป็นยิ่งกว่าของขวัญที่ฟ้าประทานมาให้พ่อกับแม่ตั้งชื่อแกว่าสังตามที่แม่ไปดูลิเกมาพระเอกที่เล่นลิเกเรื่องสังทองหน้าตางดงามช่างดึงดูดเหลือเกินแม่แกดูลิเกที่งานวัดตอนตั้งท้องแล้วก็หลงพระเอกรูปงามนั่นเองที่โดนใจให้แกต้องมีชื่อเป็นอย่างนั้นและพอแกเกิดออกมาก็รูปเป็นทรัพย์ผิวงามดังทองทาตามที่แม่ใฝ่ฝันไว้ซะด้วยเด็กชายสังก็เลยถูกเลี้ยงดูมาชนิดที่ริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองมาตั้งแต่เกิดเด็กชายสังไปโรงเรียนบ้างไม่ไปบ้างพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยถือว่าเงินทองทรัพย์สินมีเป็นพเรือถึงลูกไม่ได้เรียนเติบโตขึ้นมาก็คงไม่ลำบากขณะเดียวกันพี่ๆของสังที่อายุห่างกันมากก็มีครอบครัวไปมีบ้านมีช่องมีลูกเมียครบต่างก็มีฐานะเป็นปึกแผ่นกันหมดแล้วข้าวของเงินทองที่มีอยู่นี่ถ้าใช้กินอย่างที่เป็นมาตลอดนายสังก็ไม่มีวันอดไปจนตายไม่มีใครรู้ว่าความสำรวยสวยสะที่พ่อแม่ปั้นแต่งให้เด็กชายสังเมื่อยังเล็กมันฝังอยู่ในจิตใจของเขาในสังนี่ไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรอยู่สุขสบายเอาแต่กินเล่นเที่ยวเตร่จีบผู้หญิงไปวันๆมีชีวิตอยู่มาแบบนั้นจนพ่อแม่ตายจากไปแล้วนั่นแหละก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงไปทางไหนพวกพี่ๆทนเห็นความเหลวไหลของน้องชายคนสุดท้องไม่ไหวก็หาผู้หญิงที่รู้จักทำมาหากินมาให้เป็นเมียแต่การแต่งงานนั้นก็ไปไม่รอดอยู่กันได้ไม่นานก็ระหองระแหงแยกจากกันเพราะความเหลวไหลเหลาะแหละของผู้ชายคนนี้เมียคนแรกของแกลาจากพร้อมกับน้ำตาแล้วก็ลูกอีกสองคนซึ่งนายสังไม่เคยแม้แต่จะอุ้มนึกหน้าลูกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าลูกนะชื่ออะไร
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่กินน้ำมังคุดตราแซนบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีประสบการณ์จากการทานน้ำมังคุดแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
3: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับ
2: จ้า
1: วันนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับมาเยี่ยมยามกับผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดวันนี้ผมมาที่ชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงครับคุณแม่ซื้อไหนครับแม
2: ่เมสยามมาลาจ้ะ
1: ครับ
2: หรือว่าเมจ้อยวังซี
1: ่ไม่จ้อยนี่บ้านยังครับ
2: นี่บ้านโน้นสำล้านมูสิบ
1: มูสิบตำบล
2: ตำบลท่าใหญ
1: ่ท่าใหญ่ครับหนองบัวแดงข้อนี้เนาะ
2: จ้ะ
1: ครับอยากถามแม่ว่าไอ้ก้อนที่มันดื่มน้ำมังคุดนี่เป็นยังไงครับสุขภาพ
2: นี่เป็นจุกเป็นเนียน
1: ครับ
2: ย่างไปใกล้ๆซับนี่ซับนี่กับเมื่อยไปหิวน้ำไหมเพื่อที่อาบซีกับเมื่อยสินะ
1: ครับ
2: ไปเห็นเรียงที่เดี๋ยวเห็นเรียงนั่นย่านเลย
1: ครับใจมันท้อ
2: จ้าบุบเอาอีกแล้วบ่ได้
1: ใจบ่สู้เนาะแม่เน
2: า
1: ะเพราะว่าเฮาจิตใจเฮาบ่แข็งแรงร่างกายบ่แข็งแรง
2: จ้า
1: เม
2: ื่อยหัวใจเด
1: ้ครับ
2: หัวใจหันใจบ่อิ่มบางมื้อน่ะ
1: ครับ
2: ว่าสนุกฟังน้ำมึงขุดเพิ่นมาอาทิตย์นึงเดี๋ยวสิซื้อมากินลงมึงก็นะ
1: ครับ
2: วางสิ
1: ครับ
2: ว่าดีแต่กินมื้อที่แรกว่าอันต่อไป
1: ครับเตียว่า
2: จ้าเจ้าเทให้กินแล้วนี่ตัวแรงไม่กินอีก
1: ครับ
2: นับแต่มื้อนั้นดีมาตลอด
1: ใจรู้สึกว่าดีขึ้น
2: จ้า
1: ครับนี่สมมีเมียมีแรงขึ้น
2: มีเฮียมีแฮงอยากไปเฮ็ดเวียกเด้อบัดนะ
1: ครับ
2: เออไปเฮ็ดเวียกเด้อไปเที่ยว
1: ครับใจสู้ขึ้น
2: ใจสู้ขึ้น
1: ครับ
2: ครับกินข้าวที่กระแซ่บ
1: ครับ
2: ตะกี้ที่ปวดประสาทเวียงปวดลงมา
1: ครับเป็นไม่เกลียนบ่แม่
2: บ่ได้เป็นหยังแต่ว่าร
1: ู้สึก
2: มันคิดแบบว่าเลือดล้มมองสิบ่เรียน
1: ครับแม่น
2: คล้ายๆสมองสิติบไปสินะ
1: ครับไขมันในเส้นเลือดเท่าไหร่
2: จ้า
1: ครับ
2: เพิ่นไม่กินน้ำมังคุดแล้วปวดจักเทีย
1: ครับ
2: เท่าซื้อมือเนี่ยบ่ปวดจักเทียเลยเนี่ย
1: เป็นความจริงเนาะแม่เนาะ
2: จ้าความจริง
1: ครับปวด
2: ดีว่ามันดีเท่านี้แหละ
1: ครับ
2: ถ้าข่อยบ่ได้กินน้ำมังคุดนี่ข่อยคือสิบ่ยั้งดอก
1: คิดไปปานนั้นติแม่
2: คิดปานนั้นบ่เพราะว่ามันเป็นหลายด้วย
1: ใจเฮาบ่มันรู้สึกว่ามันนับถอยหลังแล้ว
2: จ้าลูกชายไปบวชนี่ลูกบวช3เดือนนี่คิดในคนเดียวเด
1: ้ครับ
2: มันคือสิบวชโดนแท้ส
1: รุปยันบ่ได้เห็นลูก
2: ยันบ่เห็น
1: ครับ
2: มันเรียนจบอีก3เดือนมันสิโดนแท้สรุปกูสิมาเนาะซั่น
1: ครับ
2: มาแล้วเพิ่นไปบวชบวชมันคือสิโดนแท้ลูกไปบวชเนี่ยซั่น
1: ครับ
2: เพิ่นมานั่งฟังเพิ่นโฆษณาอีกไปซื้อมากิน
1: ลองเบิ่ง
2: ซั่นครับซื้อมากินนี่ว่าดีแต่มื้อซื้อกินเพิ่นว่า
1: ครับครับ
2: ข่อยขอบคุณเจ้าหลายๆเนี่ยเจ้า
1: ครับ
2: ข่อยกินนะ
1: ครับบุญแม่ดอกบุญลูกชายเนี่ยมันมีแนวอันนั้นกันครับแม่เทวดารักษาครับให้มาเจอสิ่งดีเนาะแม่เนาะ
2: จ้าพ่อใหญ่เรากินเรานอนอยู่กับหม่องให้เรากิน2เทียบ่ใหญ่เรากินหลายจนเรา
1: ครับครับ
2: ค่อยลูกขึ้นนั่งได้เด้อน่ะ
1: ครับ
2: ในคืนนั้นเราลูกขึ้นนั่ง2เทีย
1: เออ
2: กูอยากลูกขึ้นนั่งหลายพ่อใหญ่สนุก
1: ครับ
2: กูอยากลูกนั่งร้องมึงซั่นเนาะว่า
1: ครับ
2: ว่าเราเบาตัวดี
1: ครับอยากตอนนั้นมาบ่เห็นเลยเนาะเราอยู่ในบ้านแล้วตอนนั้น
2: จ้าเราอยู่ในบ้านเพราะว่ามันล้มหลายบ่แล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่ากินแล้วมันสิล่วงไปมืดน้ํานิ้วตีนนิ้วมือมันแบบว่ามันเป็นไฟทั้งไหนฮ้อนๆหุ่มๆพอดีๆน่ะ
1: ครับ
2: มันล่วงหมด
1: ครับ
2: ย่างไปเฮ็ดเวียกย่างไปยังบ่เมื่อย
1: ครับ
2: มันกินแล้วซ้อมเด้อเนาะ
1: ครับ
2: กินแล้วซ้อม
1: ของอยู
2: ่ครับได้เอายานวดเอาตะกินมังคุดนี่บ่ได้นวดจักเทีย
1: ครับ
2: โอ้สนุกน้ํามังคุดนี่ดีแท้ๆสนุก
1: คร
2: ับ ก็บอกเพิ่นกินน้ําอยู่เพิ่นว่ามันแพงเอาแล้วแต่เพิ่นเนาะ
1: ครับ
2: แล้วแต่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นก่อนนี่ย้ํามีเงินก็ซื้อกินย้ําบ่มีเงินก็จําเป็นล่ะ
1: ครับแม่นครับก็เบิ่งตามกําลังเข้าไปเฮาสู้ไปครับถ้ามีแรงทํางานได้มันก็สิมาดอกครับแม่เนาะ
2: แม่น
1: ครับมาแต่เฮาร่างกายเฮาแข็งแรงครับไปเฮ็ดงานได
2: ้มันสิจุกินข้าวแล้วบ่กล้ากินน้ําเด
1: ้ครับ
2: จุกท้องเด่นท้องน่ะ
1: ครับ
2: ต้อง 2-3 ชั่วโมงค่อยไปกินน้ํา
1: ครับ
2: บ่มากินน้ํามังคุดแล้วกินลงไปโลดบัดนี้
1: ครับ
2: บ่มีจุกบ่มีเนี่ย
1: บ่มีจุกคือแต่ก่อน
2: จ้า
1: ครับ
2: ก็อยู่บกทายเฮาก็ดี
1: ครับลูกครับทายลูกย่อย
2: จ้าก
1: ระเพาะเฮาก็ดี
2: กระเพาะนี่ก็ดีเด้กินแล้วสิจุกสิเนียนนี่กินให้ลงไปมิด
1: ครับ
2: ดีหลายอย่างน้ำมังคุดนี่เพราะว่ามันดีหลายอย่างอีหลี
1: ครับครับ
2: คั่นซั่นเขาบ่กล้าไปซื
1: ้
2: อ
1: คุ้มค่าเนาะแม่เนาะราคาเนี่ยครับ360เนาะ
2: จ้าคุ้ม
1: ประมาณก็ลองมาหลายอย่างแล้ว
2: ลองมาหลายอย่างไปฉีดยาน้ำหมออยู่เนี่ยคิดอีกหน่อยจังว่าเก็บดากมื้อน่ะ
1: ครับฉีด39อยู่นั่นแหละ
2: เด้อ้าวอาทิตย์ลุ้นไปขีดอีกจังซี
1: ่ครับ
2: มาสนุกขีดเทื่อละ100 200นี
1: ่ครับ
2: มันเป็นเดือนมาแล้วขีดอยู่เนี่ยสนุก
1: ครับหากมีอันผู้ใดสนใจอยากเข้ามาถามแม่ก็ได้เนาะยินดีให้คําปรึกษาครับ
2: มาถามหลายคนอยู่ดอก
1: ครับเพิ่นฟังวิทยุมานี่เพิ่นก็สิมาหาเด้แม่เฮาบอกบุญต่อบอกเป็นวิทยาทานกับเฮาพร้อมครับครับมื้อนี้ผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่มาให้คําแนะนําครับนี่ก็มอบให้แม่ให้ดูแลสุขภาพต่อไปครับแม่
2: จ้าๆ
1: ครับ
2: ผมครับคุณเจ้าลบสมรักษาเทวดาผมขอเด้อ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
2: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
3: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
4: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
3: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
4: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
3: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราจารย์บุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราจารย์บุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราจารย์บุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
6: ตอนนั้นนายสังไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะคิดว่าตัวเองน่ะมีดีมีทั้งรูปมีทั้งทรัพย์ผู้หญิงที่ไหนก็ย่อมอยากได้กันทั้งนั้นแต่ผ่านไปกี่คนกี่คนพอความรักความหลงมันจางไปใครเขาก็ไม่ทนอยู่ด้วยทั่วอำเภอเขาก็รู้กันทั่วนายสังตอนนั้นอยู่ในวัยเบญจเพศหนุ่มชะกันก็เลยไปบอกพวกพี่ๆว่าเขาจะไปตายเอาดาบหน้าเบื่อและเมืองเล็กๆที่มองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งตะนาที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับคนอย่างเขานายสังก็ขายที่นาขายบ้านที่อยู่ให้กับพวกพี่ๆไปแล้วก็แบกเงินเป็นแสนๆออกไปตามล่าหาความตื่นเต้นท้าทายชีวิตเขาไปเที่ยวเล่นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้หลงระเริงใช้ชีวิตสุดสวิงไปตามความปรารถนาไปเรื่อยๆพอมานับนิ้วดูนี่ช่วงที่ตัวเองหัวหกก้นฝิดนั้นมันกินเวลากว่า20ปีผ่านผู้หญิงไปเป็นร้อยแล้วก็ไข่ทิ้งอีกเป็น10เด็กพวกนั้นบางคนก็ทันได้เห็นหน้าพ่อตอนที่แม่ของพวกมันยังอยู่ไฟบางคนเขาก็เพ่นก่อนที่จะได้เห็นหน้าลูกแค่ระแคะระคายว่าผู้หญิงกำลังท้องเขาก็เปิดแล้วชีวิตข้างหน้ามีอะไรตั้งมากมายมันเรื่องอะไรที่จะจมปลักอยู่กับผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มีชีวิตที่กินอยู่อย่างซ้ำๆ มีช่วงบางปีเหมือนกันที่นายสังนี่เดินไปสะดุดตกถังข้าวสารพวกเศรษฐีนีไม้ชาวภูธรได้ตกแต่งอยู่กินกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ไม่มีรายไหนเกิน3ปีสักคนเพราะชีวิตเขาเหมือนถูกสาปอยู่สุขสบายเกินก็เบื่อดิ้นรนออกหาเรื่องที่มันตื่นเต้นโลดโผนตลอดไม่ว่าผู้หญิงพวกนั้นจะดึงจะรั้งเขาด้วยวิธีไหนก็ตามมันก็ไม่มีอะไรมาหยุดรั้งให้นายสังคนโก้อยู่ที่เดิมกับผู้หญิงคนเดิมได้จนเมื่อชีวิตย่างเข้าสู่วัยใกล้50เขาก็เพิ่งรู้ตัวว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีสมบัติติดตัวไม่มีครอบครัวและในวัยปูนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนหันมามองผู้ชายแก่ๆที่กระเป๋ากลวงคนนี้อีกต่อไปแล้วรูปร่างหน้าตาของนายสังคนโก้ในวัย50นี่ไม่ได้ดึงดูดผู้หญิงคนไหนให้โผล่เข้ามาเลยจากที่เคยเลือกผู้หญิงมาตลอดชีวิตเคยชี้นิ้วสั่งได้เป็นเลือกผักเลือกปลานาทีนี้เขาต้องกลายเป็นคนถูกเลือกบ้างผู้หญิงที่ได้คล้องแวะในเวลาต่อมาก็ล้วนแต่เป็นไม้ผัวหนีบ้างไม้ผัวตายบ้างผู้หญิงอ้วนมาผู้หญิงแก่หรือว่าผู้หญิงขี้ริ้วที่ไม่มีใครเอาแกก็วนเวียนอยู่กับผู้หญิงเหล่านี้ได้ไม่กี่ปีก็เริ่มเบื่อแล้วก็คิดกลับไปหาพี่น้องในที่สุดก็กลับไปสู่บ้านเกิดกลับไปอยู่ช่วงแรกๆพวกพี่ๆที่บัดนี้มีลูกหลานเต็มบ้านพวกเขากลายเป็นทั้งปู่ย่าตายายมีลูกหลานเยอะแยะพวกเขาก็ยินดีต้อนรับแกดีอยู่แม้ว่าจะไร้สง่าราศีไม่มีเงินทองทรัพย์สินอะไรแต่ว่าสายเลือดเดียวกันก็ยังพอจะเมตตากันได้อยู่แต่พออยู่ๆกันไปแล้วรู้สึกว่าแกไม่เคยทำตัวดีกว่าเดิมหนำซ้ำหัวใจในสังนี่ยังหนักไปในทางบาปสาปต่ำซะด้วยในหัวเขาคิดแต่เรื่องบัดซบเรื่องมั่วๆเลวๆกับพวกผู้หญิงในหมู่บ้านหรือแม้แต่กับลูกหลานในครอบครัวตัวเองคืนหนึ่งเมื่อแกเมาเหล้าแล้วก็บุกเข้าหาหลานสะใภ้แกก็ไม่เป็นที่ต้องการของใครอีกต่อไปนี่สังเราเองก็เป็นพี่เป็นน้องกันท้องเดียวกันด้วยพวกพี่จะให้เงินแกไปตั้งตัวนะแล้วก็ขอให้แกไปหาอะไรทำขอให้แกตั้งตัวให้ได้ให้เจริญที่อื่นเถอะแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่ที่นี่มันไม่มีอะไรเหมาะกับแกหรอกอยู่ไปก็รังแต่จะถูกชาวบ้านนกขุดพ่อแม่เราเอามาประจานนินทากันสนุกปากพี่ชายคนโตพูดมองหน้าน้องเขม็งแต่แล้วพี่คนรองพูดต่อที่นี่ไม่มีอะไรเป็นของแกอีกแล้วนะสิ้นพวกพี่ๆไปพวกหลานๆมันก็คงไม่ได้ช่วยเหลือเจือจานอะไรแกช่วยก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าภาระแต่ละคนมันก็เยอะแล้วอีกอย่างพวกมันก็ไม่ได้ผูกพันกันมากับแกมีหนำซ้ำก็ยังมาสร้างเรื่องราวให้ลูกหลานมันขาดศรัทธาซะอีกไปซะก่อนนะไปซะก่อนที่มันจะพาตำรวจมาจับแกเข้าคุกให้คนเขาเล่าลือจนขายขี้หน้ากันเปล่าๆแกไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนี้หรอกคิดถึงพ่อแม่ก็ทำบุญทำบุญไปวันข้างหน้าแกจะมาเยี่ยมมาหาพวกพี่ๆบ้างก็ได้หรือจะไม่มาพวกพี่ก็ไม่ว่าอะไรเราลาจากกันตอนที่ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันแบบนี้ยังดีกว่าจะจากกันด้วยคำแช่งคำด่ามันจะเป็นบาปติดตัวไปวันข้างหน้าพ่อแม่รับรู้ก็จะเป็นทุกข์แล้วถ้าสิ้นพวกพี่แล้วแกก็อย่ามาที่นี่อีกก็อย่างที่ลูกหลานมันไม่ได้รักนับถือแกเพราะว่าแกทำตัวเองนะอย่าแช่งหลานอย่าโกรธแค้นหลานๆนะไปดีเหอะพวกพี่ๆซึ่งก็อยู่ในวัยที่คงจะดูโลกอีกไม่นานนักเรียกแกมาหาแล้วก็พูดเหมือนกำลังสั่งเสียลาตายพร้อมกับมอบเงินให้แกอีกก้อนหนึ่งหวังว่าในสังในวัย50ต้นๆจะได้คิดเขาเองก็ไม่พูดอะไรไม่เสียอกเสียใจอะไรทั้งนั้นเมื่อเห็นเงินก้อนใหญ่อยู่ตรงหน้าก็เหมือนเห็นพระเจ้ารีบละล่ำละลักลาพี่ๆโดยแทบจะไม่หันหลังกลับมามองในทันทีนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขากลับไปบ้านเกิดและหวังว่าจะไม่กลับไปให้ใครเห็นหน้าอีกเงินที่ได้แกก็ใช้อีลุยฉุยแฉกแบบเดิมได้ไม่นานเงินก้อนใหญ่ที่เหลือก็ถูกผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนนึงเชิดไปซะเกลี้ยงกระเป๋าเลยแค่เพียง2ปีกระเป๋าแกก็กลับมากลวงโบดังเดิมในสังคนโก้วันนี้เป็นคนที่ไม่ได้โก้เก๋อีกต่อไปแล้วแกก็เริ่มหาที่พึ่งคราวนี้เขามองหาคนที่จะเลี้ยงแกได้ก็เลยไล่จีบผู้หญิงเรียงตัวไปเรื่อยจนไปได้แม่ค้าขายปลาทูอยู่ในตลาดผู้สงบปากสงบคำผิดอาชีพแม่ค้าได้เข้ามาเป็นเมียนางคนนี้มีลูกติดเล็กๆถึง3คนนั่นคือเหตุผลที่นางต้องหาคนมาช่วยทำมาหากินลำพังตัวเองอาจจะดูแลเลี้ยงดูลูกๆวัยกำลังกินกำลังนอนไม่ไหว ชีวิตของลุงสังก็เปลี่ยนไปเหมือนพลิกฝ่ามือแรกๆก็ยังไม่ต้องทำงานทำการอะไรมากแค่หยิบจับช่วยเมียบ้างเพราะทั้งน้ำต้มผักยังหวานแล้วก็ยังเป็นช่วงปรับตัวเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่แต่เมื่ออยู่กันนานๆเขาถึงได้รู้ว่าการเป็นผัวแม่ค้านะไม่ใช่ชีวิตที่สุขสบายเลยและไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายหวังจะได้แล้วก็พึ่งพิงเขาฝ่ายเดียวอีกฝ่ายเขาก็หวังในตัวแกอยู่มากเหมือนกันการที่นางแต่งงานนี้เหตุผลหลักก็เพราะต้องการที่พึ่งแล้วก็อยากจะได้แรงงานมาช่วยลูกๆ3คนที่แกยังเล็กอยู่ก็ต้องไปโรงร่ำโรงเรียนไม่เหมาะกับการตื่นมานึ่งปลาทูเรียงปลาทูใส่เข่งตอนดึกครึ่งคืนแล้วก็มานั่งขายที่ตลาดอีกค่อนวันเด็กๆทำแบบนั้นมากไม่ได้ตัวนางเองก็เหมือนกันไม่ใช่หุ่นยนต์จะมาทนตรากตรำอย่างนั้นวันแล้ววันเล่าได้ยังไงกันมันต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้ว

0: น้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบาวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้เราอยู่กันที่บ้านม่วงตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่กับคุณแม่วันบุญหารค่ะ
2: แล้วแม่เป็นโรคประจำตัวอะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: อันเด้อเบาหวานนั่นบ่ได้กินยา4ปีนี่เราเด้อเบาหวานบ่คือหมู
2: จ้า
3: เบาหวานแห้งแม่นบ
2: ่อือใช
3: ่เขาว่าเบาหวานแห้ง
2: ค่ะแม
3: ่บ้านนี้เฮาบ่ได้กินยาได้4ปีแล้วเด้กินแต่ยาไตเขาว่าเฮาเป็นไตนี่ล่ะแต่ว่ากินอันนี้เขาว่ามันไข่เด้ยานี่แก่ไต
2: น้ำมังคุดแซนบุรีเนาะ
3: แต่ว่าเฮากินยานี่เฮาสิทายชูมือเด
2: ้มันช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม่แต่ว่าแม่ปวดตอนทานครั้งแรกนี่แม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะปวดตัวไหม
3: บ่ไข่กันยังว่าเป็นฝีแนวเดียวเนี่ย
2: เป็นฝี
3: บ่ได้ไข่ได้ป่วยยังเด้
2: ค่ะแล้วก็เป็นอะไรอะไรเกาะเป็นจุด
3: มันเป็นจุดนั่นมันเป็นจุดเฮาไปพามาแล้วมันเป็นจุดเป็นจุดเป็น
2: กับผิวเนาะ
3: เลยมากินอันนี้มันเลยเศร้าเฮาก็ว่าที่แรกแม่ซื้อ2ขวดก่อนมันบ่
2: จ้าแม
3: ่ซื้อ2ขวดแล้วมากินเบิ่งมาบาดนี้ก็เลยมาซื้ออีก 1,000 ก็ดีจุดน้ำมูนี่มันสิเป็นจุดเป็นจุดเฮาพามาใหม่น่ะบาดนี้เอ้าจุดกูมันไปไสว่าซั่น
2: กับผิวเนาะ
3: เออผิวมันก็เหลียงมาไ
2: อ
3: ้ที่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเด้ดำๆนะมันออกบ่ได้จุดดำๆนี่มันเฮาเป็นไตเด้ระบายในการผู้ใดมันเป็นจุดดำๆดำๆดำๆดำๆดำๆดำๆบานนี้มากินอันนี้มันสิเศร้า
2: ค่ะ
3: ผิวเฮามันสิเหลียง
2: ค่ะ
3: หน้าแต่กี้หน้าแม่กับบ่ขาวปานนี้เด
2: ้ค่ะแล้วมันก็ดูดี
3: อ้าวมันบ่ได้แต่งตัวซื้อๆ
2: เดินดีขึ้นเนาะ
3: ข้าไปเฮ็ดแนวกินแล้วกินข้าวแล้วเลยไปปลูกหอมแล้วบ่ได้เฮ็ดอีหยังว่าแม่นบ่มาแล้ว
2: ลูกอยู่ลูกไปนู้บึงกาฬเพิ่งลงมาค่ะแม่เมื่อคืน
3: จะเลยบ่ได้บีผมบีไผ
2: ไม่เป็นไรค่ะแต่หนูว่าผิวแม่ก็ดีขึ้นนะ
3: มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตะกี้มันดำมันเป็นจุดเป็นจุดแล้วมันก็เศร้าม
2: ันค้ำเนาะคนเป็นไตผิวมันจะค้ำ
3: เลยเอาขันข้นเป็นไตนะมันก็เป็นหน้าในสีดำเป็นจุดเป็นจุดเลยแต่หน้าแม่นี่มันบกเป็นก็คิดว่าอันนี้แหละจะว่ากลับขึ้นไปซื้ออีกซื้อมาเราได้อันไส้ไส้นะ
2: เออค่ะ
3: ซื้ออันของตัวนี่สองกวาดแล้วอันบ่
2: จ้า
3: บานเนี่ยว่าอันนั้นมันสิดีกว่ากันมาสันก็เลยเอาไส้มาอีกวันนี้พันหนึ่งเอามากินเนาะจุดอันนี้มันเศร้าย้อนยาอันอุดเส้นบุรีตัววาสันดอก
2: ค่ะ
3: ก็เลยมากินมันกับบ่เป็นจังใดมันบ่ตื่นบ่หุจักรู้สึกกินอันนี้มันสิทายคู่มือเด้ทายถูกเว
2: ช่วยเรื่องลำไส้ครับแม
3: ่มันทายคู่มือ
2: ค่ะถ่ายยากก็กินแล้วถ่ายดีเนาะคนสูงอายุเป็นเยอะเรื่องถ่ายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทานแล้วก็ถ่ายดี
3: การกินยาเนี่ยทายคู่มาก
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันบุญหารแล้วก็รบกวนแม่วันบุญหารแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังรายการกันต่อค่ะ
4: เ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
0: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ
0: ซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
1: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: เมื่อต้องตกกระไดพลอยโจรหนำซ้ำไม่มีที่จะไปนายสังคนโก้ก็เลยกลายเป็นลุงสังพ่อค้าปลาทูนึ่งท้ายตลาดด้วยเหตุนี้แต่ใช่ว่าสันดานบาปสาปต่ำจะกลับใจได้ง่ายๆลุงสังยอมเป็นเบี้ยให้กับเมียแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เริ่มถือตัวว่าเป็นผัวเริ่มเสียงดังและถือแต้มต่อเอาเข้าบังสองคนผัวเมียทะเลาะกันบ่อยเพราะเงินหายนานเข้าก็มีการตบตีกันไม่เว้นแต่ละวันและลุงสังมักจะเป็นฝ่ายเพียงพร้ำเพราะว่าไม่ใช่แค่นางเมียที่แกจะต้องตบตีด้วยลูกนางอีก3พอแม่โดนตบเมื่อไหร่เด็กทั้ง3คนก็จะกระโดดออกมาขู่ฟ้อรำมวยใส่แกแตะเขาถีบตบเด็กๆไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็พร้อมที่จะโต้ตอบพ่อเลี้ยงทันทีทุกครั้งทั้งคู่ทนทานกันอยู่ได้แค่5ปีกว่าๆพอลูกๆของนางแม่ค้าน้ำหนักโตพอแล้วเรี่ยวแรงของเด็กวัยรุ่นก็ทำมาลุงสังระย่อยิ่งถ้า4คนรวมกันนะรวมพลังสู้กับแกเมื่อไหร่แกก็ต้องยอมหมอบราบคาบแก้วแล้วเมื่อถึงวันที่พวกเขาสุดจะทนขึ้นมาจริงๆพวกเขาก็ไล่แกออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมานั่นแหละชีวิตคนไร้บ้านจึงเริ่มต้นจากวันนั้นลุงสังไร้ที่ไปไร้ที่อยู่ที่กินในวัยใกล้60นั่นเองนับเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับคนทั่วไปหากจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ลุงสังก็ยังไม่หมดเขี้ยวเล็บเสียทีเดียวหรอกเขาไปหลอกพวกผู้หญิงวัยเดียวกันอีกหลายรายหลอกเอาเงินกินเงินเที่ยวของเขามากๆเข้าพวกลูกหลานเขารู้เข้าเขาก็ไล่กระทืบตามแกก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ต้องหนีตายไปอีกเรื่อยๆสถานที่สุดท้ายก็คือวัดจากวัดโน้นไปวัดนี้ไปมันเรื่อยๆตามแต่ที่พอจะอยู่ได้วัดไหนหลวงพ่อหลวงตาแก่ๆไม่มีโยมอุปถัมภ์ลุงสังก็ขอไปติดตามรับใช้ใกล้ชิดแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าไม่ได้เป็นญาติเป็นโยมจริงของเขาบางรูปคนของเขามีอยู่แกก็เข้าหาไม่ได้ยิ่งวัดไหนที่มีการดูแลคนมีการควบคุมดีๆแกก็เข้าไม่ถึงแค่ไปขออาศัยขอข้าวก้นบาตรเขากินขอเขานอนได้ไม่กี่วันก็ถูกเขาตะเพิดไล่ออกมาพอถูกที่นั่นไล่ก็ไปอีกที่หนึ่งวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้มาเรื่อยจนกระทั่งล้มป่วยลงแกฉี่เป็นเลือดผอมจนเหลืองอ่อนเพลียไม่มีแรงหนักเข้าก็บากหน้าขอตังค์หลวงตาวัดโน้นวัดนี้รวบรวมเงินมาไปหาหมอถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากตามมาด้วยโรคอื่นๆตามจังหวะของโรคที่พอร่างกายอ่อนแอเมื่อไรทุกโรคมันก็พร้อมจะรุมทันทีที่แน่ๆตอนนี้แกนอนโรงพยาบาลด้วยกันใน3โรคมะเร็งต่อมลูกหมากโรคเกาต์แล้วก็โรคไตเพียงแค่3โรคเท่านี้ลุงสังก็พร้อมที่จะตายได้แล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาแกรู้ดีแล้วว่าตราบใดที่แกยังไม่รู้ตัวว่าอะไรเป็นอะไรโยมบาลก็ไม่ยอมมารับตัวแกไปง่ายๆสักทีเหมือนกับให้แกนอนรอความตายไปพร้อมๆกับที่รอสำนึกในคุณความดีรู้ในความชั่วว่าอันไหนบุญอันไหนบาปอันไหนกรรมดีอันไหนกรรมชั่วแกต้องแจกแจงให้ได้ก่อนที่จะดับจิตนี่คือชีวิตบั้นปลายของนายสังคนโก้นอนแซวอยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นเดือนๆโดยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมาเยี่ยมมาหานึกหน้าใครก็นึกไม่ออกเพราะว่าชีวิตนี้ที่ทำมามีแต่บาปล้วนๆมีแต่ทำให้คนเขาเจ็บช้ำน้ำใจถูกคนสาปคนแช่งมาตลอดชีวิตแกไม่เคยดูดีดูดำใครแล้วก็อย่างนี้แล้วจะให้ใครมาดูแลแกได้น้ำตาที่ไหลออกมาก่อนหน้านี้ก็เริ่มไหลออกมาอีกครั้งหนึ่งจนหมอนที่แห้งไปแล้วนี่เริ่มเปียกชุ่มใหม่อีกบาปนี่น่ากลัวกว่าที่แกคิดไว้มากทีเดียวภาพเก่าๆไหลเวียนมาให้แกเห็นในห้วงสำนึกเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่ดีที่แกเคยทำเอาไว้ก็ผุดโผล่ออกมาเป็นหางว่าวที่ผ่านมาบั้นปลายชีวิตเนี่ยแกเคยอยู่วัดก็จริงก็แค่ขอข้าพระกินขอที่นอนที่อาบน้ำชำระกายไปวันๆแต่คำพระสอนเนี่ยเพิ่งจะเข้ากระทบโสดของแกเอาก็ตอนนี้ตอนแกต้องนอนแบบอยู่บนเตียงแล้วอย่างนี้จะเอาวันเวลาอะไรที่ไหนมาปรับตัวปรับใจเพื่อให้มันแก้ไขได้ทันทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีใครบอกใครสอนแกเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเขาบอกแล้วแต่แกไม่ใส่ใจจำหรือว่าเขาจะให้แกรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ให้จดให้จำไปถึงชาติหน้าว่าชีวิตที่ทำแต่บาปนั้นย่อมเหมือนถูกสาปให้ต่ำลงต่ำลง

0: ทั้งที่เกิดมาที่สูงชีวิตเหมือนลอยอยู่บนเมฆที่ขาวฟ่องอยู่บนวิมานที่พ่อแม่สร้างสรรค์ไว้ให้แต่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่เคยทำคุณงามความดีบาปก็เลยฉุดกระชากแกลงจากวิมานนั้นแล้วก็สาปให้ตกต่ำดำดิ่งอยู่ในโลกที่ชั่วโลกที่ไม่มีใครพึงปรารถนาจะมาเกลือกลั่วด้วยเออแล้วชีวิตนี้จะเดินไปสู่หนไหนหนอแกมองไม่เห็นอนาคตไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรและทำไมถ้าเป็นไปได้แกอยากจากไปเสียแต่ตอนนี้จากไปเสียตอนที่ได้รู้แล้วสำนึกแล้วว่าตัวเองควรจะเกิดมาเพื่อทำคุณงามความดีเหมือนมนุษย์คนอื่นๆไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำแต่ความชั่วเกลือกลั่วแต่เรื่องที่ทำร้ายทำลายคนอื่นเหมือนที่ผ่านๆมาคืนนั้นหลังที่พยาบาลมาวัดความดันเรียบร้อยไฟบางดวงถูกปิดลงเสียงกรนเบาๆดังมาจากเตียงอื่นๆลุงสังก็ค่อยๆ ยกมือขึ้นพนมบนอกตัวเองเป็นการพนมมือครั้งแรกในชีวิตเลยที่เกิดจากความปรารถนาสูงสุดในใจน้ำตายังไหลลงยนเปียกหมอนเหมือนเคยแกค่อยๆเปล่งเสียงแหบแห้งออกมา
1: คุณพระคุณเจ้าลูกสำนึกแล้วที่เขาว่าบาปสาปต่ำนั้นเป็นยังไงชีวิตลูกที่ผ่านมาตกต่ำไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะลูกทำตัวลูกเองตอนนี้ลูกรู้แล้วถ้าคุณพระคุณเจ้ารับรู้ถึงความตั้งใจของลูกก็ได้โปรดเมตตาให้ลูกจากไปอย่างสงบเถอะความทุกข์ทรมานที่ผ่านมามันทำให้ลูกสำนึกแล้วถึงความผิดบาปของตัวเองลูกไม่ขอสัญญาว่าเกิดใหม่ชาติหน้าต่อไปลูกจะทำแต่ความดีแต่ลูกจะปิดความผิดบาปนี้ไว้ในจิตตลอดกาลเมื่อใดที่ลูกทำไม่ดีบาปในครั้งนี้มันจะทำให้ลูกได้รู้เองลูกสำนึกแล้วเจ้าข้าสาธุ
0: เป็นสาธุที่ขานมาจากเบื้องลึกของหัวใจคนบาปโดยแท้แล้วแกก็ยกมือจบเหนือหัวเอามือประสานไว้ที่อกหลับตานิ่งไปลมหายใจผ่อนช้าๆไม่มีสิ่งใดติดขัดไม่มีอะไรให้ห่วงกังวลอีกต่อไปพอพยาบาลเวรถัดไปเข้ามาวัดความดันวัดไข้ตามปกติก็พบว่าลุงสังไม่หายใจแล้วก็ตัวเริ่มเย็นไปแล้วครับ
2: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
4: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณ างสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแดงบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแดงบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
5: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสงตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนิโยเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน ซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับไหนและหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ 120-30 ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
12: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
14: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
13: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
16: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
19: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
7: การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนสำหรับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.มีระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ในรูปแบบใหม่ Consultation e-service ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาในการดำเนินการต่างๆของผู้ประกอบการทั้งเรื่องกฎระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขออนุญาตการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การโฆษณาซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จชั้น1สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-submission ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยื่นขออนุญาตที่สะดวกสบายมากขึ้นหากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยใดๆในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนอย.1556หรือผ่านทางเว็บไซต์อย.
6: สัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอในประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่1โดยได้พูดคุยเกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอางในประเทศไทยจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.นอกจากอย.แล้วที่ได้ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้แล้วภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยก็มีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางด้วยและการเป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดีต้องเป็นอย่างไรวันนี้มาสู่ตอนที่2แล้วค่ะกับวิทยากรท่านเดิมซึ่งท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินะชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยสวัสดีค่ะอาจารย์
8: สวัสดีค่ะคุณนกค
6: ่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันในตอนที่2นะคะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
8: ค่ะก็เช่นเดิมนะคะอาจจะขออนุญาตออกตัวนิดนึงว่าวันนี้ก็จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ไม่ได้มาในฐานะที่เป็นนักวิชาการอย่างเดียวนะคะก็คือจะมาแชร์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือถือโอกาสเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะคุณนกจากคำถามที่ถามว่าเราจะเตรียมตัว
6: เตรียมตัวอย่างไร
8: ด้านเครื่องสำอางได้อย่างไรเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนเนี่ยในกลุ่มที่เขายังไม่เคยที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่ามีสองคำถามคำถามแรกเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลอันนี้สำคัญนะคะก็คือเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยอย.เองเนี่ยเวลาเราจดแจ้งผลิตภัณฑ์กลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะจดแจ้งในนามบุคคลธรรมดาก็ได้หรือในนามนิติบุคคลก็ได้อันนี้ท่านเองจะต้องมีโจทย์อยู่ในใจแล้วก็เมื่อท่านเลือกแล้วที่จะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยท่านต้องทำตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะเป็นนิติบุคคลหรือรูปแบบบริษัทท่านก็จะต้องไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์นะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะให้ถูกต้องตรงนั้นด้วยคำถามที่สองกลับมายังผู้ประกอบการเนี่ยนอกจากทราบในประเด็นที่หนึ่งแล้วเนี่ยต้องทราบว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการแบบไหนยกตัวอย่างเกิดว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าท่านอยากจะผลิตเครื่องสำอางขายในเมืองไทยเนี่ยท่านไม่มีโรงงานเนี่ยท่านจะทำอย่างไรถูกไหมคะมันก็จะย้อนกลับมาเหมือนตอนที่แล้วที่เรามามองว่าคำว่าผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายในธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมีอยู่3กลุ่มก็คือ 1. ผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศส่งออกหรือแบ่งบรรจุอันนี้ท่านอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่านะอันที่2ท่านต้องการแค่เป็นผู้นำเข้าสินค้าเครื่องสำอางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาขายในเมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มที่3ท่านเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยท่านรับจ้างการผลิตเครื่องสำอางให้กับบุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้เราชัดขึ้นว่าเรามีการเตรียมตัวตรงนี้เรารู้นะว่าเรายกตัวอย่างถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาเราต้องการที่จะทำธุรกิจตรงนี้เราก็ต้องมามองหาว่ากลุ่มที่3ที่เป็นผู้รับจ้างการผลิตเครื่องสำอางที่เขาทำตัวถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีใครให้เราเลือกมาช่วยเราทำธุรกิจตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็คือเป็นการคิดเบื้องต้นในการที่จะเตรียมความพร้อมของตัวเองอ่ะก่อนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการปฏิบัติตนนะคะคุณนกค่ะ
6: ค่ะอาจารย์คะมาพูดถึงเรื่องการจดแจ้งเครื่องสำอางกันบ้างยุ่งยากไหมคะอาจารย์การจดแจ้งเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
8: อันนี้ต้องเรียนชมอย.นิดนึงนะทางกองควบคุมเครื่องสำอางนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ดิฉันเองเนี่ยไม่ได้แต่ตัวดิฉันเองนะคะดิฉันได้สอบถามเพื่อนผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจตอนนี้ทุกคนชมนะเป็นคำชมเดียวกันเลยว่าต้องขอบคุณอย.ที่สร้างระบบการแจ้งเนี่ยที่สอดรับแล้วก็เพื่อประโยชน์แล้วก็ประหยัดเวลาทำงานได้รวดเร็วมากหลายคนบอกถึงกับบอกว่าโอ้มันสะดวกพอๆกับเขาเรียกว่าระบบที่เราเสียภาษีเลยคือแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีนิดนึงว่าระบบที่อย.ใช้เนี่ยอย.ใช้ระบบ PUS นะคะแต่ว่าเวลาท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่จะจดแจ้งเนี่ยท่านขอให้มีความรู้เบื้องต้นนิดนึงแล้วท่านก็จะทำได้ละความรู้เบื้องต้นที่จะเข้าไปใช้งานในระบบ PUS เนี่ยอันดับแรกเนี่ยท่านจะต้องรู้ในเรื่องของว่าสินค้าท่านเนี่ยผลิตที่โรงงานไหนนะคะอันนี้เราต้องชัดมาถ้าเกิดเป็นนำเข้าก็นำเข้ามาจากที่ไหนนะคะถ้าผลิตในเมืองไทยก็คือผลิตจากโรงงานไหนและท่านต้องมั่นใจก่อนว่าแหล่งของเครื่องสำอางที่ท่านผลิตในเมืองไทยหรือที่ท่านนำเข้ามาเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของภาครัฐก่อนอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วท่านถึงจะเข้าไปจดแจ้งชื่อโรงงานในอย.นะคะประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองท่านต้องทราบว่าเครื่องสำอางที่ท่านจะขายในเมืองไทยเนี่ยหรือท่านจะผลิตเนี่ยท่านมีสูตรส่วนประกอบอย่างไรนะคะเพราะว่าเวลาระบบจดแจ้งเนี่ยมันเป็นระบบออนไลน์ออนไลน์ซับมิชชั่นเนี่ยมันสะดวกก็จริงแต่ท่านต้องเข้าใจว่าท่านต้องกรอกรายละเอียดเอกสารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางให้ครบนะคะแล้วก็ท่านต้องทราบด้วยว่าตัวไหนที่เป็นสารที่อย.ควบคุมให้ใช้อาจเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางได้สารไหนเป็นสารกันเสียสารไหนเป็นสีที่ใช้ในเครื่องสำอางอย.อนุญาตให้ใช้สารไหนเป็นสารกันแดดนะหรือสารไหนเป็นสารห้ามใช้ท่านอาจจะต้องมีความรู้เบื้องต้นตรงนี้นึงหลายคนจะเริ่มงงว่าถ้าเกิดไม่มีความรู้จะทำยังไงคะอย.ก็จะมีเว็บไซต์ที่มีออกประกาศมาชัดเจนเลยว่าสารที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยมีกี่รายการอนุญาตให้ใช้ตัวไหนบ้างในเครื่องสำอางและให้ใช้ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะท่านอาจจะศึกษาเบื้องต้นตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปจดแจ้งในระบบของอย.เนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็คือนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบที่ออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันจะมีสองกระบวนการในกลุ่มที่อย.เขาทำที่เป็นเขาเรียกว่า auto approval ก็คือการให้ approve ได้ทันทีเนี่ยถ้าเกิดท่านได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ล้างออกได้เลยเนี่ยก็คือจะได้รับการ approve แล้วท่านก็สะดวกมากนะคะอันนี้ต้องเรียนว่าท่านมีความรู้เบื้องต้นท่านจดแจ้งท่านได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ระบบที่ในกลุ่มเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างออกเนี่ยสามารถอย.เขาปรับระบบให้เอื้อท่านจดแจ้งได้24ชั่วโมงนะคะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อย.เขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้ถ้าเกิดเราเองเนี่ยมีข้อสงสัยเราสามารถที่จะเป็นรายใหม่เราไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเราโทรไปถามเลยเช็คจากเพื่อนสมาชิกสมาคมว่าหลังจากที่ท่านได้ลองใช้ในรายใหม่เนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงใช้ระบบเนี่ยติดขัดยังไงมีคนบอกว่าโอ้ได้โทรติดต่ออย.แล้วเนี่ยปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือดีมากนะคะสามารถที่จะเดิมไม่เคยทำเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะจดแจ้งได้แล้วตอนนี้อันนี้ต้องถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับการพัฒนาการใช้ออนไลน์ซับมิชชั่นให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอื่นด้วยด้านยาด้านเครื่องมือแพทย์ในอนาคตหรือด้านที่เขาจะมองตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นดิฉันมองว่าตรงนี้เป็นจุดการจดแจ้งที่ดีมากนะคะแล้วก็ในเชิงของค่าใช้จ่ายหลายคนจะกลับมาถามดิฉันเหมือนกันนะเวลาฉันพูดในนามสมาคมเนี่ยก็จะมีคนผู้ประกอบการหลายรายว่าเอ๊ะมันแพงไหมนะมันค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็อยากจะเรียนทั้งผู้ฟังว่าไม่แพงเวลาท่านจดแจ้งเนี่ยต่อ1ตำรับหรือ1สูตรเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 1,000 บาทนะคะ100บาทแรกเนี่ยคือเป็นค่าคำขอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาอย.เขาพิจารณาแล้วได้รับการอนุมัติเนี่ยท่านก็จะจ่ายอีก900บาทก็คือรวมตอน1ตำรับ 1,000 บาทนะคะหลายคนก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะสามารถที่ทำให้ท่านเนี่ยประกอบธุรกิจได้นะคะมันไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ดิฉันมองว่ามันมีอายุ3ปีนะคะแล้วก็สามารถที่จะพวกเราผู้ประกอบการไม่ว่าระดับไหนก็สามารถที่จะแบกรับภาระตรงนี้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาคุณนกค่ะ
9: ค่ะก็สรุปได้ว่าผู้ประกอบการนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะคะศึกษากฎระเบียบต่างๆนะคะที่ของอย.มีนะคะก่อนจดแจ้งนะคะเพื่อจะได้จดแจ้งอย่างสะดวกและราบรื่นนะคะโดยก็จดแจ้งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะก็จะผลได้ทันทีนะคะถ้าเอกสารพร้อมก็อาจจะอนุมัติได้เลยค่ะช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าผู้ประกอบการเครื่องสำอางต้องเตรียมตัวอย่างไรและการจดแจ้งเครื่องสำอางนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมก็จะจดแจ้งได้อย่างง่ายๆเลยค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
10: หน้าดินแดนน้ำแข็งที่ซึ่งมีราชินีผู้ปกครองดินแดนผู้งดงามนามว่าเอลซ่านอกจากเรื่องบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยเธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะแม่เอลซ่าราชินีบิวตี้บล็อกเกอร์อีกด้วยนะครับ
11: วันนี้หัวข้อก็จะเป็นล้างหน้ายังไงให้หมดจดไม่มีตกค้างต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะจ๊ะมาม้ามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทุกคน
10: ทั่วแคว้นเอเรนเดลเนี่ยไม่มีใครปังเท่าแม่หรอกนะครับและเอลซ่าก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าโอลาฟ
12: เอลซ่าทำอะไรอยู่อ่ะ นี่มันใครเนี่ย
11: ตกใจอะไรกันล่ะโอลาฟนี่เอลซ่าหน้าสดเองทำเป็นโอเวอร์แอคติ้งเดี๋ยวตบหรอก
12: อ้อราชินีเอลซ่านั่นเองตกใจหมดเลย
11: แล้วมีอะไรงั้นเหรออ
12: ุ้ยลืมตัว
11: แล้วมีธุระอะไรเหรอโอลาฟ
12: คือว่าฉันน่ะไปเจอใบปลิวโฆษณาเครื่องสำอางสับคนแบบว่าว้าวว้าวว้าวว้าวมากเลยเพื่อเอลซ่าจะสนใจเนี่ยเลยเอามาเพื่อ
11: นี่มันโฆษณาเกินจริงนี่นะโอลาฟ
10: การโอ้อวดสรรพคุณที่เกินจริงอย่างเช่นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการใช้เครื่องสำอางว่าดีกว่าการทำหัตถการทางการแพทย์อ้างว่ามีผลต่อสุขภาพหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายเช่นรักษาสิวฝ้าผิวขาวออร่ากินแล้วผอมเฉพาะส่วนอ้างว่ามีสรรพคุณรักษาโรคถือเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันตรายนะจ๊ะแย่จริงๆเลยนะคนพวกเนี้ยหลงใช้นั้นหน้าพงหน้าพังกันหมดพอดีดังนั้นการใช้เครื่องสำอางให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับการล้างเครื่องสำอางต้องล้างให้ถูกวิธีไม่หลงเชื่อเครื่องสำอางที่มีโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายทดสอบเครื่องสำอางก่อนซื้อเลือกซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่น่าเชื่อถือควรซื้อเครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งหากมีอาการตาผิดปกติเช่นตาแดงตาบวมหรือระคายเคืองตาควรปรึกษาจักษุแพทย์และสุดท้ายระมัดระวังในการใช้เครื่องสำอางด้วยนะจ๊ะไม่ยากเลยเห็นไหมแค่ใช้ให้ถูกใช้ให้ดีแค่นี้ก็ช่วยกันหมดแล้วล่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
6: ์กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2ค่ะเรายังอยู่กับดร.เภสัชกรหญิงนิรนาถจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยค่ะเริ่มต้นช่วงที่2นี้อาจารย์คะอยากทราบว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบการจัดเต็มข้อมูลผลิตภัณฑ์จะมีใครช่วยพวกเขาได้บ้างคะกับผู้ประกอบการนะคะในการตรวจสอบจัดเต็มข้อมูลนะคะ
8: นกขอบคุณมากค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเนาะคือดิฉันได้เรียนในเบื้องต้นนะเมื่อตอนที่แล้วว่าในเรื่องของการจดแจ้งและเรื่องของการดูแลตนเองเนี่ยในก่อนการวางตลาดเนี่ยทั้งผลิตรับจ้างผลิตแล้วก็นำเข้าเนี่ยดูจะไม่ยุ่งยากแล้วก็มีความสะดวกนะคะมากมายเหลือเกินนะคะเราสามารถที่จะทำกระบวนการตรงนั้นเนี่ยก่อนการวางตลาดเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะแต่ภาระงานอันนึงนะคะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะที่ท่านจะทำตรงนี้ท่านจะต้องสามารถที่จะจัดเตรียมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้พร้อมกับการตรวจสอบชี้แจงต่อผู้บริโภคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งออย

0: ว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยทุกระดับเนี่ยสามารถที่จะมีความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลตรงนี้พร้อมกับการตรวจสอบเราเลยสามารถที่จะออกประกาศออกมาเป็นกฎหมายเลยว่าท่านเตรียมความพร้อมไว้3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือภาพรวมของเครื่องสำอางเรื่องของเอกสารที่ท่านจดแจ้งนะสูตรต่างๆซึ่งท่านมีอยู่แล้วพวกนี้เราไม่ห่วงเลยว่าท่านไม่มีนะข้อมูลเหล่านี้ในเมื่อท่านพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการตัดสินใจตอนต้นเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วส่วนที่2ก็คือเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบอันนี้ดิฉันอยากจะเรียนหลายผู้ประกอบการนะมาปรึกษาสมาคมหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาไปให้ความรู้หรือไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจด้วยกันที่มีมาปรึกษาก็คือกังวลว่าอยากจะทำธุรกิจจังเลยแต่ว่ากลัวไม่มีความรู้ที่จะจัดเตรียมตรงนี้ฉันอยากจะเรียนบอกว่าอย่ากังวลเพราะว่าข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ยเวลาท่านซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เนี่ยเพราะว่าเราเองในเมืองไทยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าถึงแม้เราจะเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเนี่ยแต่เรายังมีการนำเข้านะคะนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยมาผลิตเครื่องสำอางเนี่ยเกิน 90% นั่นหมายถึงว่าเวลาท่านจัดเตรียมเอกสารหรือ PIF เนี่ยพิสเนี่ยสำหรับการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลด้านวัตถุดิบเนี่ยท่านไปซื้อนะวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หรือบริษัทไหนเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลจากผู้ที่ขายให้ท่านนะคะซัพพลายเออร์เหล่านั้นเนี่ยที่เขาเอาเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยข้อมูลด้านความปลอดภัยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบเนี่ยเอามาให้ท่านเพราะท่านเป็นผู้ซื้อแล้วท่านเอามาจัดเตรียมเป็นเอกสารในพาร์ทที่2ในส่วนที่2เรื่องของข้อมูลวัตถุดิบเนี่ยท่านไม่ต้องเขียนเองเห็นไหมคะว่าอันนี้ท่านสะดวกละท่านเป็นผู้ผลิตรายเล็กรายย่อยแค่ไหนท่านซื้อวัตถุดิบเนี่ยท่านสามารถขอข้อมูลตรงนั้นมาเก็บไว้ได้แล้วก็ในส่วนที่3ที่อย.เองอ่ะเขาต้องการให้เราเก็บเป็นข้อมูลไว้ที่บริษัทพร้อมกับตรวจสอบก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางสำเร็จรูปอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนจะกังวลว่าจะยังไงเพราะว่าเราเองก็ไม่มีความรู้ในการเขียนเอกสารที่มันเป็นทางวิชาการตรงนั้นอันนี้อย่ากังวลถ้าหากว่าท่านได้ปฏิบัติตามหลักการของผู้ประกอบการที่ดีที่ดิฉันเคยเรียนเบื้องต้นที่บอกว่าผลิตเบื้องต้นทำยังไงอย่างเงี้ยข้อมูลในการผลิตเบื้องต้นกระบวนการผลิตเหล่านั้นเนี่ยที่ท่านมีบันทึกซึ่งภาษาอังกฤษหลายท่านทราบอยู่แล้วที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเรื่องของ batch record เนี่ยกระบวนการผลิตนะเกี่ยวกับคุณสมบัตินะคะหรือข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยท่านมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วของกระบวนการผลิตที่ท่านมีจะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่เราจัดเตรียมไว้อยู่ในเอกสาร PIF สำหรับการตรวจสอบเนี่ยไม่ยากเลยเราสามารถที่จะเอามาจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ณวันที่ทางภาครัฐหรือทางหน่วยงานที่เขาอยากจะดูตรงนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรวบรวมเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องมีจัดเตรียมไว้ต่อเวลาเพียงแต่ว่าท่านทราบขอให้ทราบว่าท่านมีข้อมูลเนี่ยแต่ละหัวข้อที่ดิฉันเรียนให้ทราบเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างณวันที่ต้องการเนี่ยท่านสามารถที่จะกรุ๊ปนะหรือรวมเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ทางภาครัฐตรวจสอบได้ซึ่งโดยหลักการเนี่ยเวลาภาครัฐเนี่ยเขาขอดูเนี่ยเอกสารส่วนที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับภาพรวมเครื่องสำอางเนี่ยท่านต้องมีทันทีซึ่งอันเนี้ยไม่น่าห่วงเพราะว่าท่านจดแจ้งได้ท่านได้รับการแอปพรูฟในเรื่องของการจดแจ้งมีสูตรนะคะมีโรงงานเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งท่านมีอยู่แล้วพร้อมตรวจสอบทันทีส่วนที่2ที่3เนี่ยอย.ส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลานะคะอย.ทั้งเมืองไทยและทั้งในภูมิภาคประเทศอื่นในรีเจียนเนี่ยก็คือจะให้เวลาประมาณ30วันในการที่จะจัดเตรียมท่านก็จะสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยพร้อมกับการตรวจสอบในระยะเวลาที่กำหนดได้โดยที่ไม่มีปัญหากับคุณนุ๊ก
1: ค่ะอาจารย์คะมาถึงเรื่องที่ผู้บริโภคควรรู้บ้างนะคะผู้บริโภคจะรู้เท่าทันเครื่องสำอางปลอดภัยได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะก็ในฐานะที่หนึ่งในฐานะที่ฉันเองก็เป็นผู้บริโภคด
1: ้วยค่ะ
0: ค่ะอันเนี้ยสำคัญมากว่าเราเองเนี่ยทำยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะเป็นผู้บริโภคเนี่ยทำยังไงให้เราเป็นผู้บริโภคที่สามารถที่ฉลาดในการเลือกซื้อสินค้าหลักกลุ่มเนี้ยก็อยากจะให้วันนี้เป็นโอกาสทั้งสองตอนนะคะตอนแรกตอนนี้พอเรารู้ว่าอ๋อกลุ่มนี้เป็นเครื่องสำอางนะไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปเป็นสินค้าที่ดูแลโดยภาครัฐและมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยก็รู้กฎหมายเบื้องต้นอย่างเงี้ยถือว่าเราเดินไปตลาดเราหยิบสินค้าขึ้นมาชิ้นนึงอะเหมือนที่คุณนกเคยแชร์ว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของการจดแจ้งเขามีจดแจ้งไหมนะมีเลขรับแจ้งไหมสามารถเช็คได้ไหมตรงนี้ก็คือเป็นจุดเบื้องต้นในการที่จะผู้บริโภคเองเนี่ยรู้จักดูการดูฉลากสินค้านะอันที่สองก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าดูในเรื่องของการเคลมสรรพคุณนะว่าเหมือนที่ดิฉันเคยเรียนว่า แค่ไหนที่ว่าเป็นเครื่องสำอางสะอาดสวยงามถ้าเกิด

0: มากกว่านั้นไปรักษาโรคนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าไหนบอกว่ามีเลขใบรับแจ้งเป็นเครื่องสำอางแต่ทำไมไปเคลมว่าเป็นยาเป็นรักษาโรคนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ทำให้เราเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดขึ้นว่าโอ้เราถูกหลอกหรือเปล่าก็คือตั้งข้อสงสัยพอเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะทำอย่างไรหนึ่งสามารถทำได้สองแบบนะคะสอบถามกลับไปยังภาครัฐนะคะดิฉันมองว่าอย่างภาครัฐเองเนี่ยนอกจากในหน่วยงานที่เป็นกองผลิตภัณฑ์เองเนี่ยยังมีหน่วยงานที่เป็นเขาเรียกว่ากองเขาเรียกว่าส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคซึ่งตัวเนี้ยผู้บริโภคเองสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ถูกไหมคะคุณนกในเชิงว่าเอ๊ะเขามีข้อสงสัยอะไรตรงเนี้ยก็คือ
1: สอบถามได้ค่ะอาจารย์ค่ะมาที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคอะค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็อันสุดท้ายที่ดิฉันมองว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นสมาร์ทผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคที่ฉลาดเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเห็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลตรงนั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องไหมนะวิธีการก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเกิดปัญหาเหมือนกันว่ามีการใช้ผิดประเภทนะคะก็คือเขาให้เอาไปทำเขียนชัดเจนว่าให้ใช้วิธีการใช้แบบเนี้ยแต่ว่าเราเอาไปใช้วัตถุประสงค์อย่างอื่นอันนี้ก็คืออยากจะเรียนผู้บริโภคว่าบางครั้งเนี่ยการอ่านฉลากมีความสำคัญเพราะว่ามันมีการเหมือนกันที่มีเขาเรียก misuse คือเอาไปใช้ผิดประเภทเนี่ยพอมันเกิดปัญหาหรืออันตรายเนี่ยมันก็จะทำให้เราเองเนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิดข้อร้องเรียนอะไรอย่างมันก็จะทำได้ความยากลำบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันจะเรียนนิดนึงว่าด้วยผู้ประกอบการเองเนี่ยในเมื่อเขามีความรับผิดชอบในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดและหลังการวางตลาดเนี่ยถ้าพวกเราในฐานะที่ผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แล้วเรามีข้อสงสัยเช่นมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สำอางนะหรือมีความต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราใช้แล้วเกิดอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันเกิดจากการใช้สินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยตอนนี้มันจะมีในเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเหมือนกันในการที่จะบันทึกนะคะข้อร้องเรียนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สินค้าเครื่องสำอางเนี่ยท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังแม้กระทั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการที่โชว์อยู่บนฉลากว่าท่านใช้แล้วมีความสงสัยหรือรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่จะบันทึกแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไว้ที่บริษัทเขาแล้วก็พร้อมที่จะยื่นกับภาครัฐถ้าเกิดกรณีที่เป็นอาการไม่ดูส่งชนิดรุนแรงนะคะอันนี้เขาจะมีกฎหมายที่ดูแลตรงนี้อยู่ด้วยแล้วก็ในทางเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าผู้บริโภคเองเนี่ยอยากจะไม่อยากจะรายงานตรงนั้นไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการผู้บริโภคอยากจะรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ที่ตัวเองประสบพบเจอเนี่ยกับภาครัฐก็สามารถที่ติดต่อมาอย่างอย.หรือแม้กระทั่งสคบ.ท่านก็มีช่องในการที่จะติดต่อสื่อสารจะเห็นว่าผู้บริโภคอะเรามีทางเลือกนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้านะตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้เครื่องสำอางเป็นเขาเรียกเป็นสินค้าเคลื่อนไหวเร็วนะ fast moving product นะคะมีให้เลือกหลากหลายขอให้ท่านได้ใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้ที่ท่านได้จากการแชร์ร่วมกันเนี่ยลองเอาไปประกอบการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการปลอดภัยในการใช้นะคะนกแล้วก็มีนำประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะยังมีเวลาอีกสักหน่อยช่วงท้ายนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมจะฝากคุณผู้ฟังทางบ้านหรือผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางเพิ่มเติมไหมคะ
0: ค่ะขอบคุณมากคุณคนกดิฉันเองเนี่ยอยากจะอันนี้เป็นทั้งในส่วนตัวแล้วก็ในนามของสมาคมแล้วก็เรียกว่าเป็นนักวิชาการของประเทศเนาะดิฉันอยากจะให้ผู้ประกอบการเราเองเนี่ยเรามีความมั่นใจนะคะภูมิใจในการที่เราเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเจตนาดีในการผลิตแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะต่อผู้บริโภคณวันนึงเนี่ยถ้าเกิดท่านเนี่ยสามารถที่จะครองความเป็นจริยธรรมทางธุรกิจได้เนี่ยธุรกิจของท่านเนี่ยจะมีความมั่นคงและจะเติบโตและดิฉันเชื่อว่าทุกหน่วยงานนะคะภาครัฐเนี่ยพอเขาเห็นว่าธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยเป็นตัว drive ธุรกิจของประเทศเนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนนะคะทุกรูปแบบแล้วก็อย่ากังวลนะถ้าเกิดท่านทำดีเนี่ยท่านจะไปได้ไกลไปได้นานแล้วก็ดิฉันมองว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยดิฉันเองก็เชื่อมั่นว่าดิฉันจะเลือกเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีเพราะว่านั่นคือเป็นความในฐานะผู้บริโภคคือจะยึดมั่นแล้วก็จะเปลี่ยนสินค้าน้อยมากถ้าเกิดไม่จำเป็นอันนี้คือมุมมองผู้บริโภคเนาะถ้าเกิดมาเลือกแล้วว่าเอ้ยมันมีคุณภาพดีมันปลอดภัยในการใช้แล้วก็ใช้ได้คุณภาพตามที่เขาเคลมเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันขายของมันเองตัวสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องไปโฆษณาเยอะผู้บริโภคเองก็คือจะมีความ trust หรือความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในสินค้าเราที่ผลิตจากผู้ประกอบการดีได้มาตรฐาน ดิฉันมองแล้วก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะคะคุณนกขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์รายการในวันนี้ก็ได้พูดคุยกันครบทุกประเด็นนะคะทั้งตอนที่1กับตอนที่2เกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ส่วนคุณผู้ฟังนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะก็ควรสังเกตเลขจดแจ้งเครื่องสำอางที่ปรากฏอยู่บนฉลากเครื่องสำอางโดยสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ด้วยตัวเองผ่าน4ช่องทางนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคือผ่านทาง LINE FDA ไทยเช็คชัวร์แชร์ All Your Smart Application เว็บไซต์ All Your www.fda.moph.go.thและเว็บไซต์ oyor.com ค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะดร.เภสกรหญิงนิรนาถจินชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องรู้ตอนที่2วันนี้ค่ะได้ข้อมูลกับอาจารย์ครบถ้วนมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เช็คเลขอย.ของเครื่องสำอางยังไง
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงจนไปหลงซื้อมาใช้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ oyor.com แล้วมองหาเมนูตรวจเลขผลิตภัณฑ์หรือผ่านทาง LINE @FDA ไทยกดเมนูเช็คเลขผลิตภัณฑ์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถตรวจสอบได้แล้วครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านมาตรฐานอย.หรือหลอกลวงทุกปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.มีคำตอบมาร่วมเช็คชัวร์แชร์กันได้ที่อย.ดิจิตอลไลบรารีกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม FDA ไทยกันด้วยนะครับ
4: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประธานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา20:08

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึง 4:00 น. ถึง 5:00 น.พอกันมือละ1ชั่วโมงเต็มๆ1ชั่วโมงแห่งความสุขในด้านการรับฟังงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนกับรายการลูกทุ่งวันพารวยที่นำกลับมาฝากแฟนเพลงรายการ1ชั่วโมงแห่งสาระดีๆมีประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของวันพารวยนำกลับมาฝากแฟนเพลงรายการด้วยความหักความปรารถนาดีที่มีต่อแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยถูกขนาดถูกชมรมทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายบาวีสีวงเป็นผู้ดำเนินรายการครับผมศักราชใหม่ปีนี้2568สิ่งที่ดีๆต้องมีหลายกว่าปีกายนี้แน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของวันพารวยนำคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาให้แฟนเพลงรายการได้เป็นทางเลือกในด้านการเกษตรเป็นทางเลือกในการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรบ่ว่าสิเป็นทางด้านชาวนาชาวไห่บ่ว่าสิเป็นเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นทุกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกที่สดใสทางเลือกที่ปลอดภัยทางเลือกที่ลดต้นทุนในการเกษตรตรงนี้มีให้กับคุณผู้ฟังได้พิจารณาครับผมผลิตภัณฑ์วันพารวยพระเอกของรายการที่อยู่คู่กับแฟนเพลงรายการมายาวนานหลายปีถือว่าสิ่งนี้ขาดบ่ได้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงเท่านั้นที่ดูแลแก้ไขปัญหาหญ้าในนาเขาให้กับคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปังหน้าปีบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแว่นผักบุ้งที่กำลังถ่วมเขาหน้าปีหน้าปังของคุณผู้ฟังตอนนี้ฤดูกาลแห่งเขาหน้าปังอีกจักน้อยนี่ครับผมก็สิเป็นฤดูกาลแห่งเขาหน้าปีเพราะฉะนั้นปัญหาหญ้าถือว่าเป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่สำหรับคุณผู้ฟังแฟนเพลงรายการชาวไห่ชาวนาปัญหานี้สิมืดไปให้คุณผู้ฟังนำวันพารวยฝาแดงนำไปฉีดนำไปพ่นเด้อหญ้าร้ายในหน้าเขาก็สิตีเชื่อตายโดยที่ต้นเขาก็ยังเขียวขจีบ่เหี่ยวบ่เฉาแต่ยังใดฉีดแล้วกุ้งหอยปูปลาก็ปลอดภัยกลับมาอยู่มาอาศัยขึ้นความเป็นธรรมชาติที่ปลอดภัยแห่งกับพื้นที่การเกษตรของคุณผู้ฟังวันพารวยฝาแดงของเฮาเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกลือทองเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาขาหญ้าบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่ยังใดแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าครับผมฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายคอยแสกคอยซึมลงไปตอนแรกฉีดแล้ว7มือให้สังเกตเบิ่งหญ้าสิเริ่มแห้งตั้งแต่ปลายลงมาโคนต้นลงไปหอดหากดึงขึ้นมาหากแก้วก็บ่เหลือหากฝอยก็บ่เห็นทำลายถึงหากทีเดียวนี่คือกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายกับผู้ใส่บ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนแต่ยังใดเด้อคุณผู้ฟังใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายโอ้สบายใจบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้อื่นให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองอีกต่อไปฉีดเองมั่นใจเองเพราะว่าของเฮาปลอดภัยไร้สารผิดแน่นอนหญ้าตายเขางามครับผมบ่มีปัญหากับสัตว์น้ำแต่ยังใดกบเขียดกุ้งหอยปูปลาก็สิกลับมาอยู่มาอาศัยให้กับคุณผู้ฟังได้ชื่นอกชื่นใจคือเก่าผักน้ำแจกันแท้น้ำหลังกันแท้เฮาก็เก็บกินได้คือเก่าบ่มีสารผิดสารเคมีแน่นอนเมื่อใช้วันพารวยฝาแดงจัดการหญ้าในหน้าเขาให้กับคุณผู้ฟังส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นไฮมันสำปะหลังตอนนี้อ้อยต่อแรกต่อ2ต่อ3ก็กำลังสิใหญ่สิงามสังเกตว่าหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูผักบุ้งคือกันกับผมเกิดมาเต็มไฮอ้อยไฮมันของคุณผู้ฟังจัดการด้วยวันพารวยฝาเขียวเด้อเป็นสารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดซึ่งของเฮาเป็นสูตรเผาใหม่ฉีดแล้วหญ้าขนหญ้าเครือก็สิติดเชื้อตายแห่งตายโดยที่บ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและก็ปลอดภัยสำหรับผู้ใส่วิธีการใส่ก็ใส่ง่ายง่ายเพิ่นมีฝาตวงแถมไปให้ใส่ซีฝาตวงต่อน้ำมี10ลิตรฉีดพ่นมือเด็ดแดดคึมฝาคึมฝนเขาก็จะไปฉีดเพราะว่าเขาต้องใส่แสงแดดเป็นตัวซอยในการเผาไหม้แล้วที่สำคัญถังฉีดของคุณผู้ฟังต้องเป็นถังฉีดที่ปลอดสารผิดเด้อถ้าหากถังฉีดทั้งนั้นเคยใส่สารผิดขาหญ้าเคยใส่สารเคมีมาก่อนสิใส่วันพารวยให้คุณผู้ฟังเอาเกลือใส่ลงไปสักถ้วยหนึ่งเอาน้ำใส่ลงไปให้เต็มถังแช่ไว้สักประมาณหรือคืนหนึ่งหรือสองคืนแล้วก็ก้อนสิเทน้ำทิ้งก็คัดออกล้างออกเอาสกอตใบถูออกสกอตอย่าให้สารเคมีตกค้างในถังเพราะถ้าบ่เฮ็ดจังซั่นมาใส่วันพารวยก็สิบ่ได้ผล 100% แต่ว่าถ้าหากถังฉีดทั้งนั้นบ่เคยใส่สารผิดสารเคมีมาเฮาก็บ่ต้องไปล้างไปแช่เฮาก็ใส่วันพารวยสีฝาต่อน้ำ20ลิตรใส่น้ำมันพืชยี่ห้อยังก็ได้ในครัวเฮือนเฮาน้ำมันพืชที่เฮาบ่ทันเอามาทอดเอามา
เฮ็ดกับเขากับผมเทออกจากขวดใส่ฝาตวงไป2ฝาแล้วก็น้ําห้วยน้ําหนองน้ําคลองน้ําบ่อเป็นโตผสมยกเว้นน้ําประปาห้ามใส่น้ําประปาเด็ดขาดเป็นโตผสมเพราะว่าน้ําประปานี่มีเคมีผสมคือเป็นคลอรีนกับผมสิบ่ถือกับบ้านพระรวยปานใดเท่านี้คุณผู้ฟังก็สิฉีดแบบได้ผลแบบสบายอกสบายใจสะพายเป้15ลิตรเป้20ลิตรฉีดเองครับผมบ่ต้องไปสนใจอันใดเพราะว่าบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนสามารถใส่มือคนผสมน้ําใดใส่มือคนให้น้ํามันพืชแตกโตถ้าหากน้ํามันพืชยังเป็นเม็ดยุกเขาก็สิไปอัดทอฉีดของเฮาเฮ็ดให้ฉีดบ่ออกฉีดบ่สะดวกครับผมเพราะฉะนั้นบาวีแนะนําให้ใส่มือคนให้น้ํามันพืชแตกโตซะก่อนเท่านี้ล่ะวิธีการใส่วั่นผ้ารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยวิธีการใส่วั่นผ้ารวยฟ้าเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร่ซ่านผิดสบายอกสบายใจหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์อยากให้มันสมปลังหัวอยากหัวใหญ่อยากให้เขาหน้าปังหน้าปีแต่กกแต่กอห่วงอยากห่วงใหญ่อยากให้อ้อยลำใหญ่หรือว่าอยากให้บักม่วงตอนนี้นาผลไม้ครับผมอยากให้ดกขวนหนาขวนเหนียวบนลนทิ้งครับผมแล้วก็อยากให้ข้าวโพดหรือว่าพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดเจริญงอกงามลดต้นทุนให้คุณผู้ฟังใส่ PP Booster ครับผมซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นถือว่าเป็นหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นครับผมนำเข้าจากประเทศอิสราเอลคุณผู้ฟังใส่เพียง1ช้อนกาแฟผสมน้ํา20ลิตรฉีดลงไปฉีดเข้าก็งามฉีดมันก็หัวใหญ่ฉีดอ้อยก็ลำหยักลำใหญ่ผลหมากหลากไม้พืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดฉีดได้หมดครับผม1ช้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรซองนึงใส่ได้ประมาณเกือบ10ไลหรือว่า10กว่าไลขึ้นไปครับผมนี่คือเป็นทางเลือกที่ประหยัดอีกทางหนึ่งในการลดละเลิกการใส่ปุ๋ยที่มีราคาแพงเพราะว่าต่างประเทศเป็นเหตุการณ์เกษตรเพิ่นก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดดอกครับผมเพิ่นใส่ปุ๋ยน้ำฉีดเอาเท่านั้นบ่ว่าสิเป็นทางเกาหลีอิสราเอลครับผมสังเกตง่ายเพราะฉะนั้นหัวเชื้อตัวนี้นำขอจากประเทศอิสราเอลให้คุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือกในการลดต้นทุนในการซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไป PP Booster เท่านั้น1ช้อนกาแฟต่อน้ำ20ลิตรฉีดพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมากรรมมากายให้คุณผู้ฟังนำไข่ตัวซ่านวันผ้ารวยไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อสัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์ท่านซื้อท่านขายบ่มีโรคภัยมากรรมมากายครับผมหรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คือกันปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่คอกง้อคอกควายนำจุลินทรีย์วั่นผ้ารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นดับกลิ่นมูลสัตว์ให้กับคุณผู้ฟังฉีดแล้วมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นกากอาหารธรรมดาบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศแมลงต่างๆสิบ่มาอยู่มาอาศัยอีกต่อไปยังสิไปเฮ็ดให้ไข่แมลงต่างๆเกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกตัดวงจรให้แมลงไล่เหล่านี้หนีไปจากคอกสัตว์เลี้ยงบ่ต้องมารบกวนสัตว์เลี้ยงเฮาอีกต่อไปด้วยการฉีดโดยจุลินทรีย์วั่นผ้ารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนฉีดแล้วสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยผู้ใส่ก็ปลอดภัยคุณผู้ฟังสนุกสนใจอยากได้ไปใส่เด้อครับผมถูกผลิตภัณฑ์ของวันพระรวยที่บาวีได้แนะนำไปแล้วครับผมเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นอำเภอบ้านขวาวเนื้อสงาจัตุรัสบ้านเหลื่อมอำเภอโค้งแก่งสนามนางติดต่อพี่ดีเจซ้ำเหมาก็ได้ครับผมหรือว่าติดต่อบาวีก็ยินดีมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านคุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ของบาวี0615907522 0615907522เขตอำเภอแก่งครอคอนสวรรค์บานแท่นฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์เกษตรสมบูรณ์น้องบัวแดงครับผมก็ติดต่อบาวีได้คือกันยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522ผู้เขียวชุมแพผู้พามันคอนสารบ่ว่าสิเป็นทางด้านผู้เวียงเวียงเก่าหนองเรือก็ติดต่อบาวีได้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ของวันพารวย0615907522 0615907522ส่วนคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญพื้นที่ใกล้เคียงครับผมติดต่อคุณหมอเย้าเด้อพี่หมอเย้าเตียงนวดเป็นตัวแทนจำหน่ายวันพารวยหลายปีแล้วเขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้าเตียงนวด0807552210 0807552210
10ครับผมมอบงานเพลงมวนๆเพลงแรกของรายการคนชายแดนสายันสัญญาให้แฟนเพลงรายการมวนๆ1งานเพลงครับ

จบผ่านไปเหมือนเมื่อวานกับผมงานเพลงแรกของรายการลูกทุ่งบ้านพารวยมื้อนี้ฝากให้แฟนเพลงรายการได้หายเมื่อยหายลาอยู่หัวไห้หน้าสวนกับผมมูลกลืนมาที่ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านผือตำบลบ้านผือของเฮากับผมหรือว่า FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอแก่งคลอหรือว่า FM 102เมกะเฮิรตซ์ใบหม่อนเรดิโออำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีตรงนี้มีให้กับคุณผู้ฟังได้สัมผัสในด้านของบรรยากาศงานเพลงลูกทุ่งมันม่วนกับสิ่งที่ดีๆจากผลิตภัณฑ์ของวันพารวยมอบให้กับคุณผู้ฟังปีนี้ครับผมฝนฟ้าดีฝนดีเด้อมีแนวโน้มตามข่าวๆกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นแจ้งว่ากสิบ่แรงคือปีกายนี้ปานใดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเตรียมไว้หาไว้พื้นที่การเกษตรปรับไว้ปรุงไว้ครับผมเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของวันพารวยฟ้าแดงนั่นคือสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองพร้อมแล้วที่สิจัดการหญ้าในหน้าเขาให้กับคุณผู้ฟังหลังจากว่านเขาเกิดได้ยี่สิบมือขึ้นไปหรือว่าเขากำลังสิถ่วมลังนกเขาตรงนั้นเวลาพอดีที่เฮาสิฟ้าจัดการหญ้านำว่านพารวยฝาแดงไปผสมน้ำฉีดจัดการหญ้าไรอย่าท่านให้หญ้าแก่อย่าท่านให้หญ้าเป็นดอกเป็นหมากฉีดตั้งแต่หญ้าเป็นเบียร์เป็นผำได้ผลดีที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเตรียมไว้หาไว้สั่งจองไว้แต่เนิ่นๆตอนนี้บาวีก็เอาข้อมูลของคุณผู้ฟังที่ติดต่อมาแล้วกับผมหลายพื้นที่ทีเดียวเบอร์โทรศัพท์เป็นลอยๆเบอร์ตอนนี้ครับผมถือว่าปีนี้คุณผู้ฟังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของวันพารวยฟ้าแดงเป็นพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นผลงานของเพื่อนเห็นผลงานของผู้ที่เพิ่นใส่มาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่บ่ทันเคยใส่ก็เตรียมใจไว้ตอนนี้พิสูจน์คุณภาพวันพารวยฟ้าแดงจัดการหญ้าในหน้าเขาเทิงใบแขกใบกวางบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ้งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือวันพารวยฟ้าแดงบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีบ่แม่นยาฆ่าหญ้าเด้อแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าเมื่อนำไปฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายกับต้นเขาบ่มีอันตรายกับกุ้งหอยปูปลาปลอดภัยสำหรับผู้ใส่บ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนคุณผู้ฟังสามารถใส่มือคนผสมน้ำได้เลยกับผมฉีดแบบสบายโอ๊กสบายใจใส่ถังแบตเตอรี่ใส่ถังโยกบาวีบ่แนะนำให้ใส่ถังที่เป็นมอเตอร์เด้อเพราะว่าเขาสิความแห้งของมอเตอร์ครับผมกระสีไถเปลืองสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์ว่านพารวยของเฮาเหมาะที่สุดคือใส่ถังแบตเตอรี่กับใส่ถังหยกค่อยๆฉีดครับผมปั๊บเป็นละอองน้ำค้างมองได้มีหญ้าสีหนาๆเฮาก็ค่อยฉีดเปียกๆจักหน่อยบ่ต้องไปยานว่าต้นเขาสิเหี่ยวสิเฉาบ่ต้องไปยานว่ากุ้งหอยปูปลาสิหนีสิหายไปใส่เขาบ่ไปอย่างแน่นอนเพราะว่าว่านพารวยฝาแดงบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีนั่นเองคุณผู้ฟังก็ฉีดแบบสบายอกสบายใจเพราะแย่แม่ใหญ่ปีกายนี้เพิ่นก็ฉีดเองหลายพื้นที่ทีเดียวขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของว่านพารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยส่วนทางด้านวันพารวยฟ้าเขียวจัดการหญ้าขนหญ้าเคลื่อนหญ้าไว้หญ้าค่าหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นไห่อ้อยไห่มันสวนบักม่วงสวนบักมีต่างๆบ่ว่าสิเป็นสวนข้าวโพดสวนผักสวนมะเขือครับผมอย่าปล่อยให้หญ้าไร่เหล่านี้ไปทำลายพืชผักพืชพันธุ์หัวไห่หน้าสวนของคุณผู้ฟังอีกต่อไปวันพารวยฟ้าเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันวิธีการใส่ก็ใส่แบบฝาแดงสูตรหน้าเขากับผมใส่ซี่ฝาต้อน้ำ20ลิตรผสมน้ำมันพืชเป็นตัวจับใบห้ามใส่สารจับใบในท้องตลาดเด็ดขาดเอาเพียงน้ำมันพืชในครัวเฮือนเฮายี่ห้อหยังก็ได้เทลงไป2ฝาผสมน้ำห่วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อน้ำฝนกับผสมใดยกเว้นน้ำประปาห้ามใส่น้ำประปามาเป็นส่วนผสมเด็ดขาดครับผมนี่คือวิธีการใส่แบบสบายแบบบ่สลับซับซ้อนสำหรับวันพารวยฟ้าเขียวฟ้าแดงเวลาที่ฉีดเหมาะสมฉีดหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงสิเป็นช่วงเวลาใดก็ได้หลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงให้สังเกตว่าฝ้าเปิดฝ้าขาวดาวแจ้งเขาจังคอยฉีดครับผมฝ้าคึมฝนคึมเขาก็ย่าไปฉีดเพราะว่าสิเสี่ยงต่อการถือฝนตกชาล่างแต่ว่าถ้าหากฉีดแล้ว2ชั่วโมงผ่านไปฝนตกแห้งปันใดก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเขาเกิดการจับใบแล้วครับผมนี่คือการใส่แบบง่ายๆของวันพารวยฝ้าเขียวฝ้าแดงหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้เขาใหญ่เขางามอยากให้แตกกกแตกกอห่วงอยากห่วงใหญ่บ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังอยากให้เขาโปดฝักใหญ่มันสำปะหลังหัวใหญ่อ้อยลำใหญ่บักม่วงบักมีโดกครับผมออกดอกออกผลมาให้คุณผู้ฟังใส่พี่ๆบูสเตอร์เป็นอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นสูตรพิเศษนำเขาจากประเทศอิสราเอลครับผม
ให้คุณผู้ฟังได้ประหยัดประหยัดบ่ต้องเอาเงินเอาทองในกระเป๋าเฮาไปซื้อปุ๋ยที่มีราคาแพงอีกต่อไปครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์ผสมน้ํา1ช้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรฉีดได้ทุกชนิดทุกประเภทของพืชผักพืชพันธุ์ฉีดอันใดก็งามอันนั้นฉีดอันใดก็ดกอันนั้นพิสูจน์คุณภาพได้ซึ่งเป็นหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนําเข้าจากประเทศอิสราเอลครับผมเฮาบ่ต้องไปแบกไปท้ายบ่ต้องไปแบกไปพายปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีให้เมื่อยหลังเมื่อยไหลอีกต่อไปครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์ผสมน้ำฉีดทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีต่างๆหรือว่าคุณผู้ฟังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตท่านอกท่านใจท่านสื่อท่านขายกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมากำมากายให้คุณผู้ฟังใส่ไข่ตัวซานวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อนำไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของคุณผู้ฟังกินหรือว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปัญหาคอกสัตว์มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนใส่จุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นบ่ว่าสิเป็นการฉีดแห้งก็ได้ฉีดเปียกก็ดีมูลสัตว์ของคุณบ่ฟังก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศซึ่งก๊าซแอมโมเนียตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นเพียงกากอาหารธรรมดาธรรมดาแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสิได้ปุ๋ยคอคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ลดต้นทุนในการซื้อหาปุ๋ยในท้องตลาดได้อีกทางหนึ่งข้อสำคัญจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่เห็ดไห่ไข่แมลงบีแมลงวันเหลือบยุ่งลิ้นไล่ไข่แมลงต่างๆเกิดการเน่าเสียบ่บ่ออกฝักบ่ออกครับผมเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับผู้ใส่เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทีเดียวทุกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ครับผมบ่มีสารผิดแน่นอนการันตีได้คุณผู้ฟังสนุกสนใจฟังแล้วอยากซื้อหาพิสูจน์คุณภาพเด้ครับผมทุกผลิตภัณฑ์ที่บาวีแนะนำมาการันตีได้ครับผมคุณผู้ฟังสิประทับใจแน่นอนพิสูจน์ได้โดยตัวของคุณผู้ฟังเองเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50ก็คือติดต่อพี่ดีเจซ้ำเหมาก็มีคือกันครับผมหรือว่าสะดวกติดต่อบาวีก็มีคือกันติดต่อบาวี061 590 7522 อยู่เขตอำเภอแกงคร้อฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 MHz อำเภอแกงคร้อบ้านแท่นค้อนสวรรค์บ่ว่าสิเป็นหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวชุมแพกติดต่อบาวีเพราะว่ามีทีมงานยินดีส่งให้คุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้เลย061 590 7522 061 590 7522ถ้าหาคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานครับผมฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz ให้คุณผู้ฟังติดต่อคุณหมอเย้าเตียงนวดเด้อพี่หมอเย้าเตียงนวดเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ว่านพารวยอยู่เขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า080 755 2210 080 755 2210ครับผมนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของผีหมอเย้าติดต่อได้ครับผมเรายินดีส่งให้ฮอดบ้านทีเดียวสงสารพี่ทุยคุณพี่น้องนุดดวงชีวันอีกหนึ่งงานเพลงที่มอบให้กับคุณผู้ฟังมันม้วนครับ

ฟังยามใดก็เหมือนยามนั้นเสียงบ้านๆมีเสน่ห์ของคุณพี่น้องนุชดวงชีวันผลงานเพลงดังในอดีตครับผมฝากให้แฟนเพลงรายการผ่านทางรายการลูกทุ่งวันพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยพระเอกของรายการบ่ว่าสิเป็นทางด้านวันพารวยฝาแดงตอนนี้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพใดเกษตรกรเฮ็ดข้าวหน้าปังตอนนี้ก็โทรมาถามโทรมาไทยโทรมาสั่งไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังปัญหาหยังก็บ่เคยห่างหายไปจากพื้นที่การเกษตรของเฮาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอย่ารายทุกชนิดถือว่าเป็นสิ่งที่ไปบั่นทอนการเจริญเติบโตของข้าวหน้าปีหน้าปังบ่ว่าสิเป็นหยังใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหยังไข่เขียดหยังหั่งกาหยังข้าวนกต้นกกต้นนูแดงผักปอดผักแว่นผักบุ้งฉีดพ่นด้วยวันพารวยฟ้าแดงเด้อสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาขาหยังบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดของเฮาเอิ้นว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายยาครับผมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยากระบวนการทำงานก็คือว่าฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขาบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาแต่ยังใดกบเขียดกุ้งหอยปูปลาก็สิกลับมาอยู่มาอาศัยกระโดดโลดเต้นแหวกว่ายให้กับคุณผู้ฟังได้สบายอกสบายใจเศร้ามาแรงมาหยังลงทงลงถาล่มหายใจก็ปลอดภัยสดชื่นเพราะว่าเฮาบ่ได้สูดเอาสารผิดสารเคมีเข้าไปในร่างกายอีกต่อไปเพราะว่าเฮาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือวันพารวยฝาแดงเท่านั้นการจัดการหญ้าในหน้าเขาต่อไปนี้บ่จำเป็นต้องไปหันหน้าให้กับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปครับผมเป็นทางเลือกที่สดใสปลอดภัยวิธีการใส่บ่สลับซับซ้อนนั่นก็คือวันพารวยฝาแดงเท่านั้นใส่มือคนผสมน้ำครับผมฉีดแบบสบายอกสบายใจของเฮาเป็นชนิดน้ำผสมน้ำด้วยขนาด1ลิตรครับผมผสมน้ำได้ประมาณ160ลิตรเท่านั้นเองถือว่าเป็นสิ่งที่ประหยัดประหยัด1ลิตรฉีดได้ประมาณเกือบ3ไร่ทีเดียวบ่ว่าสิเป็นฉีดให้บ่ว่าสิเป็นฉีดหน้าครับผมวันพารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยเด้อใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาใส่วันพารวย4ฝาเทลงไปในถังฉีดของเฮาแล้วก็ใส่น้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อน้ำฝนเป็นตัวผสมยกเป็นน้ำประปาย่างเดียวเท่านั้นครับผมหรือว่าวันพารวยฟ้าเขียวสูตรฉีดหญ้าในไร่ในสวนก็ใส่คือกันสีฝาต่อน้ำ20ลิตรใส่น้ำมันพืชยี่ห้ออันใดก็ได้ในครัวเฮือนเฮาเทลงไป2ฝาตวงเพิ่นมีฝาตวงแถมไปให้แล้วก็ฉีดพ่นมือแดดๆเด้อคึมฝาคึมฝนเฮาก็อย่าไปฉีดครับผมบ่สิเป็นหยาคนหยาเครือหยาวายหยาค่าเครือตดหมาหยาเหี่ยวหมูเจอวันพารวยฝาเขียวรับรองว่าแห้งตายบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับผู้ใส่แต่อย่างใดหลังจากฉีดหยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ท่านซื้อท่านขายท่านอกท่านใจประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าของคุณผู้ฟังบ่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยที่มีราคาแพงอีกต่อไปให้คุณผู้ฟังใส่พี่พี่บูสเตอร์หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลครับผมให้กับคุณผู้ฟังได้ผสมน้ำ1ช้อนกาแฟผสมน้ำได้20ลิตรนี่คือความเข้มข้นของพี่พี่บูสเตอร์ครับผมเป็นปุ๋ยทางใบของเฮาฉีดเข้าเขาก็งามบ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังมั่นสำปะหลังในไห่ก็หัวหยักหัวใหญ่อ้อยในไห่ก็เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงลำหยักลำใหญ่บ่ว่าสิเป็นสวนยางพาราก็ฉีดได้คือกันสวนปาล์มสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆสวนผักสวนมะเขือสวนข้าวโพดผักผักสวนครัวผักผักในไห่ในสวนของเฮาฉีดพ่นด้วยพี่พี่บูสเตอร์ครับผมโดกกากสาเก็บนำกับบ่ทันออกดอกออกผลมาสบายเงินในกระเป๋าเฮาอีกต่างหากเพราะว่าเป็นปริมาณที่ใส่น้อยที่สุดสูตรเข้มข้นครับผม1ช้อนกาแฟผสมน้ำได้20ลิตรหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นนำเข้าจากอิสราเอลคุณผู้ฟังอย่าลืมพิสูจน์คุณภาพเด้อตอนนี้ก็มีสั่งจองไปแล้วครับผมบาวีก็เตรียมส่งให้ครับผมต้องขอบคุณหลายๆแฟนๆรายการที่ไว้วางใจถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยหรือว่าคุณผู้ฟังเลี้ยงสัตว์อยากให้วัวควายเป็ดไก่หมูสัตว์เลี้ยงทุกชนิดอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแห้งกินอาหารได้ดีขนเหลี่ยมหยาบๆเนื้อแดงครึ่งๆท่านซื้อท่านขายนำไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำให้งัวให้ควายให้เป็ดให้ไก่กินเด้อป้องกันสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บบ่มีโรคภัยมากำมากายเขาก็สิกินอาหารได้ดีสนุกอ้วนสนุกพี่ขายได้ราคาครับผมหรือว่าปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มงัวคอกเป็ดคอกไก่หมาแมวต่างๆอยากให้มูลสัตว์เหล่านี้ปราศจากกลิ่นเหม็นครับผมนำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์จุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศเพราะว่าก๊าซแอมโมเนียเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นพอถ้าฉีดแล้วมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นปุ๋ยคอกธรรมดามีธาตุอาหารสูงบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดให้คุณผู้ฟังนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ให้เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวครับผมแล้วก็
ข้อสำคัญของเขาเขาสิไปเฮ็ดไห้ไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงจักหน่อยหน้าฟ้าหน้าฝนมาแล้วกับผมแห้งเกิดความชื้นแมลงวันแมลงบียุ่งก็สิไปไข่ในคอกสัตว์เลี้ยงเขาสิไปเฮ็ดให้ไข่แมลงเหล่านี้เกิดเน่าเสียบ่ออกฝักบ่ออกกับผมจังได๋ก็เกิดไข่เน่าไข่เสียแน่นอนฉีดพ่นจุลินทรีย์วันพารวยเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกอีกต่อไปสัตว์เลี้ยงก็สิสบายสบายนอนหลับกินแซ่บครับผมอ่อนทวนสมบูรณ์บ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเด้อเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดคุณผู้ฟังฟังแล้วสนุกสนใจบ่ว่าสิเป็นการอยากได้วันพระรวยฝาแดงฉีดยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยวันพระรวยฝาเขียวฉีดยาในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดอยากได้พี่ๆบูสเตอร์หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนำไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักพืชพันธุ์อยากได้ไข่ตัวซ่านวันพารวยไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินหรือว่าอยากได้จุลินทรีย์วันพารวยไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์บ่ให้มีกลิ่นเหม็นเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz ติดต่อ PDJ สำเหมาครับผมบ่ว่าสิเป็นอำเภอเนินสง่าจังหวัดตรัสบ้านขอคอนสวรรค์ติดต่อพี่สำเหมามีบริการให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าติดต่อบาวีก็มีบริการคือกันสะดวกหม่องใดก็ติดต่อหม่องหั่นครับผมติดต่อบาวี061-590-7522 061-590-7522เขตอำเภอแกงครอฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 MHz อำเภอคอนสวรรค์บ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงผู้เขียวชุมแพกับติดต่อบาวียินดีส่งให้ฮอดบ้านยินรอรับอยู่หน้าบ้านครับผม061-590-7522 061-590-7522ถ้าหากคุณบ่ฟังอยู่เขตอำเภอบันดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีอยากได้ถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดครับผมพี่หมอเย้าเรายินดีส่งให้ฮอดบ้านเขตอำเภอบันดุงหนองหานอำเภอเพ็ญเด้อจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้าเตียงนวด080-755-2210ครับผมหรือว่าอยากสอบถามราคาสอบถามวิธีการใส่เพิ่มเติมคุณผู้ฟังก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวี061-590-7522รักข้ามกำแพงมอบอีกหนึ่งงานเพลงให้กับคุณผู้ฟังเหมือนม้วนครับ

อีกหนึ่งงานเพลงที่เป็นอมตะอยู่ในหัวใจแฟนเพลงรายการตลอดเวลาครับผมมันม้วนจากกระข้ามกำแพงฝากให้แฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับฝากไว้สักนิดหนึ่งอยากได้ผลิตภัณฑ์ของวันพารวยเด้อวันพารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารพิษวันพารวยฟ้าเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารพิษแบบปลอดภัยอยากได้พี่สบูเตอร์หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลกับผมนำไปฉีดนำไปพ่นเร่งการเจริญเติบโตพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดฉีดเข้าหน้าปังหน้าปีผลหมากหลากใหม่บักม่วงบักมีบัวว่าสิเป็นบักแฟงแต่งเต่าครับผมฉีดได้ทุกชนิดทุกประเภท1ช้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรฉีดอันใดก็งามอันนั้นอยากได้ไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ําให้สัตว์เลี้ยงกินอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงอยากได้จุลชีพวันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์บ่ให้ของสัตว์เลี้ยงมีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปครับผมเขตอําเภอเมืองชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ติดต่อ PDG ซ้ําเหมาบัวว่าสิเป็นอําเภอบ้านขวาวเนินสงาจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นบ้านเหลื่อมแกงสนามนางอำเภอคงครับผมหรือว่าติดต่อบาวีก็ได้คือกัน061-590-7522เขตอำเภอแกงคลอค่อนสวรรค์บ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงค่อนสารชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นผู้เขียวชุมแพก็ติดต่อบาวีคือกันครับผมยินดีส่งให้ฮอดบ้านยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน061-590-7522 อยู่เขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อยากได้ผลิตภัณฑ์ของวันพารวยอยู่บ้านดุงอยู่หนองหานอยู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเด้อติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดหมายเลขโทรศัพท์080-755-2210 080-755-2210แล้วเบิ่งเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยอีก6นาทีสิฮอด11นาฬิกาบาวีก็สิมอบงานเพลงม่วนๆก่อนเสียมลาพาจากกันครับผมแต่ว่าจ๋าสริกากิ่งทองถ้าหากเวลาพ่อเสียงครวญจากเกาหลีอาจารย์สมศรีม่วงสอนเขียวครับผมจบ2งานเพลงนี้บาวีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนมื้ออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้สุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของแฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายบาวีศรีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมา
8: ได้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอย

0: 30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมรดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
2: ตื่นเศร้ากะอาบน้ำเฮ็ดเปียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ

0: ้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญ นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่สงสัยว่าขวดเล็กๆที่สาวล่าพาขวัญแถมไปให้ทานยังไงตัวขวดเล็กนะคะจะเป็นน้ำมังคุดผสมกระชายขาวน้ำผึ้งมะนาวมะกรูดและขิงตัวนี้จะออกฤทธิ์ร้อนเวลาพ่อจ๋าแม่จ๋าทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำให้ทานแบบร้อนตัวนี้จะชุ่มคอมากค่ะเป็นหวัดเป็นไอสามารถทานได้นะคะจะเข้าไปช่วยได้ดีเลยเพราะว่าสาวล่าพาขวัญผลิตออกมาต้านโควิดในช่วงโควิดส่วนวิธีทานที่ถูกต้องก็พ่อจ๋าแม่จ๋าต้มน้ำร้อนนะคะใส่แก้วจากนั้นนำขวดเล็กๆที่สาวล่าพาขวัญแถมไปให้หย่อนลงไปในแก้วทิ้งไว้ประมาณ 1-3 นาทีเพื่อที่จะรอให้ขวดร้อนพอขวดเริ่มร้อนพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ทานได้เลยหรือท่านไหนไม่อยากทานร้อนก็ทานแบบอุ่นๆได้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถผสมทานกับน้ำร้อนก็ได้ใส่น้ำร้อนครึ่งแก้วเปิดขวดและเทลงไปผสมแบบนั้นก็ทานได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากทานแบบเข้มข้นแนะนำให้ทานในขวดเลยทาน1ขวดได้เลยนะคะถ้าท่านไหนไม่อยากทานร้อนก็สามารถแช่ตู้เย็นให้เย็นๆทานแบบสดชื่นได้เช่นกันค่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: ขึ้นชื่อว่าผีเนี่ยที่ไหนก็น่ากลัวทั้งนั้นแหละใครๆก็กลัวแต่ก็มีอยู่ที่หนึ่งท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าผีที่นั่นน่ะคนรักนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินวัดเทวราชกุญชรไหมครับอยู่กรุงเทพนี่แหละศพผีที่วัดเทวราชกุญชรซึ่งชาวเทเวศและชุมชนใกล้ๆต่างเล่าลือกันว่าให้โชคให้ลาบฉมังนักตามหลักฐานที่พบนี่ศพนี่เป็นร่างของแม่พวงนามสกุลบุญคงศพผีที่ไม่เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติอย่างศพทั่วไปอย่างที่บางท่านก็เรียกว่าเป็นร่างอมตะไม่เน่าเปื่อยมีสภาพมาให้เห็นมาตราบเท่าทุกวันนี้แรกเริ่มเดิมทีนะแม่พวงบุญคงเนี่ยเป็นคนพื้นเพมาจากอีสานแผ่นดินที่ราบสูงอีสานนี่เรื่องลือในเรื่องของความแห้งแล้งกันดารแม่พวงน่ะหนีภัยแล้งจากถิ่นกำเนิดมาพร้อมกับครอบครัวมีสามีและลูกน้อย2คนเป็นการอพยพมาเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนาในกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่เรียกว่ามาชนิดเสี่ยงตายเอาดาบหน้าเป็นการนำชีวิตและครอบครัวมาเผชิญชีวิตอย่างอาถรรพ์และท้าทายในถิ่นที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่อาจจะรู้ชะตาภายหน้าว่าจะเป็นไปได้เหมือนอย่างใจหวังจะได้ดีมีสุขกว่าที่เคยอยู่เคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าแต่สภาวะสภาพการแห่งความยากจนก็ทำให้ต้องเสี่ยงเสี่ยงด้วยความเชื่อมั่นว่าตราบใดที่อยู่ในแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เป็นไม่มีอดตายตราบใดที่ใจยังสู้ร่างกายสังขารยังเอื้ออำนวยหากมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านชีวิตก็ต้องไปรอดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทุนรอน ที่นำติดตัวมาจากถิ่นฐานบ้านเกิดก็ถูกนำมาใช้เป็นค่าเช่าบ้านเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องพักอยู่หลังโรงพยาบาลวชิระจากนั้นก็ออกหางานตามความรู้ความสามารถที่ติดตัวมาแรกเริ่มก็ได้ทำงานเป็นคนงานก่อสร้างรับจ้างขายแรงงานตามวุฒิชั้นประถมไปวันๆมีกินมีใช้หรือไม่ก็ต้องอดต้องทนไปบ้างก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ก็สู้ทนไม่ถอยพยายามทนอดออมมาโดยตลอดกระทั่งมีเงินเก็บบ้างเล็กน้อยก็นำเงินนั้นไปซื้อหารถเข็นแล้วก็อุปกรณ์ของใช้มาเริ่มอาชีพใหม่ที่เป็นกิจการค้าขายของตัวเองเป็นนายของตัวเองเพราะเห็นว่าการรับจ้างเป็นคนก่อสร้างไม่น่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวและครอบครัวดีขึ้นกว่าที่เป็นได้สองสามีภรรยาก็ช่วยกันทำช่วยกันขายอาหารพื้นเมืองของชาวอีสานประเภทส้มตำลาบน้ำตกแจ่วก้อยซึ่งมีฝีมือติดตัวมาแต่อ่อนแต่ออกอาศัยรถเข็นเร่ขายทั่วไปตามแหล่งต่างๆที่พอรู้ว่ามีคนงานอีสานอาศัยอยู่แล้วก็น่าจะขายได้ดีก็ช่วยกันทำช่วยกันหาอย่างขยันขันแข็งประกอบกับมัธยัสถ์อดออมพยายามเก็บหอมรอมริบมาโดยตลอดก็ทำให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาฐานะความเป็นอยู่ก็ค่อยดีขึ้นมาเป็นลำดับแต่ชีวิตคือความไม่แน่นอนอย่างที่พระท่านว่านั่นแหละขณะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นทุกคนในครอบครัวก็พอมีแววว่าจะเป็นอย่างที่หวังก็เกิดมีอันพลิกผันแม่พวงบุญคงต้องมีอันถึงแก่ชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในวันที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2517ที่โรงพยาบาลวชิระใกล้ๆที่พักอาศัยนั่นเองสามีและลูกก็นำศพมาไว้ที่วัดเทวราชกุญชรซึ่งเป็นวัดที่แม่พวงและสามีนำพาลูกๆมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำทุกวันโกนวันพระนำศพมาทำพิธีศพสวดพระอภิธรรมตามประเพณีจากนั้นก็นำศพเก็บไว้ในสุสานเก๋งจีนภายในวัดซึ่งเป็นสุสานที่คหบดีมีทรัพย์เขาสร้างเอาไว้เพื่อเก็บศพญาติของตัวแต่เวลานั้นเจ้าของผู้สร้างได้นำศพญาติของตัวไปเก็บรักษาไว้ยังสุสานครอบครัวในต่างจังหวัดแล้วทางวัดก็เลยใช้เป็นที่เก็บศพอื่นๆเก็บรวมรอกันชาปนกิจจึงได้โอกาสอาศัยเก๋งจีนนั้นเก็บศพแม่พวงด้วยเพื่อจะรอบรรดาญาติทั้งหลายซึ่งยังคงอยู่ภาคอีสานเดินทางมาร่วมทำบุญชาปนกิจกันต่อไปศพแม่พวงถูกเก็บไว้ในสุสานเก๋งจีนภายในวัดเทวราชกุญชรหลายปีจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2526ปีนั้นเกิดอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่วัดเทวราชกุญชรซึ่งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจึงพลอยถูกน้ำท่วมเป็นอย่างมากคืนวันหนึ่งขณะที่น้ำยังท่วมบริเวณวัดอยู่นั้นผีแม่พวงบุญคงได้ไปเข้าฝันพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกตามภาษาคนในวัดที่คุ้นเคยกันว่าพระเจี๊ยบซึ่งปัจจุบันนี้ท่านลาสิกขาไปแล้วก็ไปบอกพระเจี๊ยบบอกว่าให้ช่วยเอาศพออกจากสุสานเก๋งจีนทีเถอะน้ำท่วมขังจนทนไม่ไหวอยู่แล้วเข้าฝันบอกกล่าวในเชิงขอร้องให้นำศพหนีน้ำแล้วก็ได้บอกเลขเด็ดแก่พระเจี๊ยบด้วยให้ไปเสี่ยงโชคเป็นการสมนาคุณโดยกำชับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าเลขหวยลอตเตอรี่เท่านั้นเช้ามาพระเจี๊ยบก็ตื่นมาอย่างงงๆในความฝันของตนเองว่าทำไมถึงได้เก็บเอาเรื่องศพในสุสานเก๋งจีนมาฝันเป็นตุเป็นตะแต่ก็จำเลขเด็ดที่ผีมาบอกในฝันได้แม่นยำก็เลยจดให้เด็กวัดลูกศิษย์ไปหาซื้อแล้วก็ซื้อได้มาหลายคู่พอวันหวยออกปรากฏว่าเลขที่ออกตรงเพงกับเลขเด็ดที่ผีแม่พวงมาบอกให้ในฝันเห็นอย่างนั้นก็ทำให้พระเจี๊ยบคิดว่าเอ๊ะผีตัวนี้ให้เลขให้หวยแม่นอย่างนี้ต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่ท่านก็เลยสั่งให้คนมาเปิดสุสานเก๋งจีนแล้วก็ย้ายโลงศพทั้งหมดขนมาไว้บนศาลาเป็นการชั่วคราวจากนั้นก็เปิดโลงทุกโลงดูพอมาถึงโลงศพที่ระบุว่าเป็นศพแม่พวงบุญคงเป็นที่อัศจรรย์แก่ทุกคนเมื่อเปิดออกมาพบว่าศพไม่เน่าเปื่อยเสื่อมสลายไปเหมือนกับศพอื่นๆสรีระร่างแม่พวงยังคงสภาพเดิมทุกอย่างเป็นแต่แห้งยุบลงไปบ้างเท่านั้นเองเมื่อพบร่างศพที่แปลกประหลาดอย่างนั้นข่าวการเปิดสุสานย้ายศพหนีน้ำท่วมขึ้นไว้บนศาลของวัดเทวราชกุญชรแล้วพบว่าศพของแม่พวงบุญคงไม่เน่าเปื่อยก็ถูกบอกเล่ากันไปจากปากต่อปากแพร่สะพัดออกไปอย่างกว้างขวางและเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่ง ผู้คนทั้งใกล้ทั้งไกลก็แตกตื่นมาดูศพไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างล้นหลามแน่นศาลาพากันมาดูแล้วก็ไม่ดูเปล่าถือโอกาสกันตามธรรมเนียมพี่น้องชาวเราก็พากันจุดธูปบอกกล่าวขอเลขขอเบอร์จากศพแม่พวงกันเป็นการใหญ
0: ่พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกูตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะทีมงานน้ำมังคุดตราแซนบุรีขออนุญาตเบาแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อนี้เขาอยู่กับที่จังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะคะก็คือเขามาเยี่ยมย้ำถามข่าวคนที่ดื่มน้ำมังคุดของเขาเข้าไปนะคะว่าเฟิร์นซิมีอาการจังใดนะเดี๋ยวตอนนี้เขามาคุยกับแม่กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: แม่ซื้อแม่อย่างน้อยจ้ะ
2: ซื้อแม่หนูไก่พร้อมสนามค่ะ
1: ตอนนี้เฮาอยู่กันอยู่ใส่ค่ะแม่บ้านอีหยัง
2: บ้านแทน
1: บ้านแทนตำบลยังค่ะ
2: ตำบลบ้านแทนอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิ
1: จังหวัดเฮาอยู่จังหวัดชัยภูมิกันเนาะอยู่อำเภอบ้านแทนเนาะอ
2: ำเภอบ้านแทน
1: ก่อนที่ว่าแม่สิมาฮู้จักกับน้ําเปลือกมังคุดนะแม่มีอาการจังใดคะก่อนที่สิมากินน้ํามังคุดตราแซนบุรีค่ะอาการเริ่มต้น
2: เริ่มต้นมันก็เป็นวินเนาะตื่นขึ้นยังบ่เช้ามันก็ตื่นขึ้นมันก็วิน
1: ค่ะ
2: มันก็เป็นง่วงง่างง่วงง่างมันก็ตื่นขึ้นอยู่การเฮ็ดหยังบ่ได้ก็คือนอนเลยว่าเถอะไปไอ้ที่มันเป็นน่ะก็คือมื้อนั้นเฮ็ดงานบัดนี้ก็ไข้ไข้อยู่นับได้ก็ครึ่งเดือนละบัดนี้พอดีก็พี่สาวก็ได้ยินเสียงได้ยินในวิทยุเพิ่นก็เลยไปซื้อมาให้กินอันนั้นก็นอนซมอยู่นั่น
1: อันได้ยินวิทยุเพิ่นออกรายการนะคะพี่สาวเปิดฟังก่อน
2: เปิดฟังก่อน
1: ก็เลยได้ไปซื้อมากินสิแม่
2: เลยไปซื้อมากินให้น้องกิน
1: ไปซื้ออยู่ไสค่ะ
2: อันอีหยังก็อันนุ่มหนามน
1: อ๋อของนุ่มหนามนคือสถานีวิทยุ
2: สถานีวิทยุบ้านมอน
1: อ๋ออยู่บ้านมอนค่ะที่นี่ไปซื้อมาเที่ยวแรกนี่ซื้อมาจากขวดแม
2: ่ขวดเดียวก่อน
1: โอ้ซื้อมาขวดเดียวก่อนร้องก่อน
2: ขวดเดียวก่อน
1: แม่นบ่ติร้องก่อนก็เลยเอามากิน
2: เอามากินเรื่อย
1: ๆเอามากินขวดแรกนี่อาการเป็นแบบหูจักหรือยังหรือยัง
2: พอตื่นขึ้นยังบ่เช้ากะกระทรวงกับบ่วินปานใดดอก
1: คือเฮาเอามากินเฮาเอามากินเฮาไปซื้อนะเฮาไปกินน้ําแมลงเลย
2: จ้า
1: ที่นี่ตื่นขึ้นก็รู้สึกดีหน่อยนึง
2: หน่อยนึง
1: หน่อยนึงก็คือกินไปให้เบิดขวด
2: กินก็กินไปให้เบิดขวดไปเรื่อยๆนะลองเบิ่ง
1: อ๋อบัดที่นี่พอเบิดขวดแรกก็คือดีขึ้นอยู่หน่อยนึงบ่ได้ดีหลายเติบก็เลยอยากลองต่อ
2: ไปอยากลองต
1: ่
2: อ
1: แค่ที่2นี่แม่ไปซื้ออีกจักขวดค่ะ
2: ไปซื้อเที่ยละขวดมากินเที่ยละขวดไปเรื่อย
1: ๆโอ้ไปเรื่อยๆ
2: จ้าก็บ่ได้ซื้อมามากักไว้บ่เท่าไปแต่ซื้อกินไปเรื่อย
1: บัดที่นี่ซื้อจากขวดค่อยอาการแบบว่ามันคล้ายด้วยนะมันดีขึ้นแล้วจังซั่นนะกินเบิด
2: ขวดที่2
1: ขวดที่2
2: จ้าก็คือคือจังซงคือแน่ล่ะหึลุกขึ้นก็บ่ค่อยวินบันได
1: บัดเฮาก็บ่ได้นอนซมแล้วแม่นบ่ค่ะ
2: จ้าก็บ่ได้สอนซมก็ลุกย่างได้เฮ็ดหยังได้ตื่นขึ้นมาก็นับกับจัดการงานบ้านงานช่องก็ไปเรื่อยๆ
1: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆขวด2
2: ขวด3ขวด3
1: ณตอนนี้คือเบิดไปจักขวดแล้วแม่
2: 9ขวด
1: เบิด9ขวดแล้วค่ะเกือบสิพอล้างแล้วจากแต่ก่อนนี่ก็คือนอนซมอยู่บ้านเป็นเดือน
2: ครึ่งเดือนพุ่นละ
1: ครึ่งเดือนก็คือลูกเฮ็ดหยังบ่ได้เลย
2: บ่ได
1: ้คือตอนนี้ก็คือสุขภาพร่างกายดีขึ้น
2: จ้า
1: ก็คือว่านับจากขวดที่2นี่ก็คือไข้ขึ้น
2: แต่ว่าตะกี้นี่ย่างนี่แม่ขาลากเด
1: ้อ
2: ไปถึกหญ้าถึกขานี่แม่ก็ล้มแล้ว
1: ขามันอ่อนแรง
2: แม่นขาอ่อนแฮงแม่ขาอ่อนแฮง
1: บ่เคยไปหาหมอแล้วก็ถาม
2: บ่แม่ตั้งแต่บ่วันแม่ก็บ่กินยามา20ปีแล้ว
1: ตอนนี้นี่แม่อายุเท่าไหร่แล้วก็
2: 55
1: ตอนนี้55ปีแล้วเนาะแต่ว่าหน้าตานี่ยังสาวบ่ถึง50เด
2: ้
1: ดูจากหน้าแล้วหนูก็ว่า40อีหยังซี่ได้นะเพราะว่าการที่หนูมาเห็นแม่เนี่ยมันคล่องแคล่วเนาะอันเวลาเดินเวลาอย่างนั้นคือกับว่าคนบ่เคยป่วยมาก่อนนะคะบัดที่นี่แม่ดีใจบ่กินแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกว่าไปเฮ็ดหน้าไปเฮ็ดอีหยังได้ซะคล่องแคล่วรู้สึกดีบ่คะ
2: รู้สึกดีลูก
1: แล้วคิดว่า360นี่แม่ว่ามันแพงไปบ่สําหรับ
2: แม่บ่แพงดอกจ้า
1: บ่แพงก็คือมันซอยร่างกายเฮา
2: แม่น
1: แล้วที่นี่เฮาสามารถไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เฮาบ่ต้องมานอนซม
2: เฮาจะคิดว่าคันซื้อเรียกหลายกว่านี
1: ้โอ้แม่นอยู่ค่ะคันว่าคัน
2: เอาร่างกายเจ้าของซะก่อน
1: แม่นก็ต้องดูแลร่างกายเจ้าของ
2: ดูแลร่างกายเจ้าของซะก่อน
1: ค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนฟังอยู่เนาะท่านผู้ฟังเขาฟังอยู่น่ะเขาอาจจะอยู่อำเภอหนองเรือหรือว่าเป็นอำเภอบ้านแท่นนั่นจ้ะแม่สิบอกเขาจังไหนว่าอันกินแล้วมันดีจังไหนสิคะลองแนะนำเพิ่นไปได้ค่ะแม่
2: จ้าขั้นผู้ใดกะขั้นเป็นขึ้นสันนี่กะกินรสเด้อกะลองกินเบิ่งบ่ต้องไปเสียคนอื่นกินด้วยตัวของตัวเจ้าของเองนี่ละมันต้องค่อยสิแน่นอนขั้นคนอื่นไปกะ เขาก็ห้าว่าเขาบ่ดีบ่ซั่นสิก็คือกินของเฮาไปซื้อเองโลด
1: ร้องเบิ่ง
2: น่ะร้องเบิ่ง
1: ก็คือว่าร้องจากเบิ่งจ้าแรกหันร้องไปเลยจาก3ขวดด
2: ี
1: ถ้ามันดีให้เฮากินต่อไปเนาะแม่เนาะ
2: กินไปเรื่อยๆคันมีเงินก็ซื้อกินไปเรื่อยๆเลยเพิ่นกินแค่ขวดเดียวบางคนเพิ่นก็ถึกบางคนเพิ่นก็บ่ถึก
1: ค่ะแม่
2: มันคนมันบ่คือกัน
1: แม่นค่ะถาดมันบ่คือกันอยู่ที่ว่ามันสิถือกับใครเนาะเพราะว่าตัวน้ํามังคุดตัวนี้มันบ่แม่นยาเนาะแม่เนาะมันเป็น
2: มันเป็นน้ําผลไม
1: ้น้ําผลไม้อาหารเสริมก
2: ็
1: ซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเฮาตัวใดบ่ดีเขาก็ไปซอยเติมมันก็สิดีดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นคันเฮากินไปเฮาก็รักษาสุขภาพเฮาไปเนาะแม่เนาะหรือถ้าผู้ใดที่ว่าบ่เชื่อจังได๋สิถามแม่ก็ได้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่อำเภอบ้านแท่นอยากสิเข้ามาถามแม่ก็สามารถมาหาแม่ได้เนาะอยู่บ้านเลขที่หยังก่อแม
2: ่บ้านเลขที่ 9/2
1: ตำบล
2: บ้านแท่น
1: อำเภอบ้าน
2: แท่นจังหวัดชัยภูม
1: ิมาเบิ่งได้เลยโอ้อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเนาะ
2: จ้าอยู่หน้าโรงเรียนเฮานี่ละ
1: โอเคมื้อนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี
3: ้ขอบคุณค่ะ
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: จากงวดแรกที่มีโชคแก่พระเจี๊ยบงวดต่อมาก็เกิดแก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่รู้ข่าวแล้วมาขอเลขเด็ดจากผีแม่พวงก็ทำให้มีการถูกหวยรวยเลขกันยกใหญ่ผู้คนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะ 2-3 วันก่อนที่หวยจะออกจะแน่นขนาดเป็นพิเศษไม่ต่างจากทางวัดจัดงานบุญใหญ่ประจำปีเลยทีเดียวมากันมากขนาดควันธูปที่พากันมาจุดคนละดอกเพื่อจะขอเลขจากศพแปลกประหลาดเนี่ยฟุ้งกระจายพวยพุ่งยังกับจุดไร่เผาป่าร้อนถึงพระเนนชาววัดเทวราชกุญชรต้องจัดกะเป็นเวรยามเฝ้าสังเกตการไม่ให้ไฟจากธูปลุกลามเป็นเปลวไฟ ช่วยกันเตรียมน้ำท่าขนมาสำรองไว้ใช้หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดอัคคีภัยไหม้ศาลาเรียกว่าต้องช่วยกันระวังป้องกันอย่างขยันขันแข็งด้วยความไม่ประมาทเอาไว้ก่อนละสมัยนั้นรัฐบาลก็ออกรางวัลสลากกินแบ่งเป็น6วาระหรือว่า3งวดต่อเดือนออกเลขรางวัลทุกๆ10วันก็ทำให้ในทุกวันมีผู้คนเข้าออกวัดเทวราชกุญชรมากกว่าที่เคยเป็นก็เกิดผลดีทั้งทางวัดและชาวบ้านในละแวกใกล้ๆนั้นเพราะว่าคนก็ขายดีขายของดีมีคนเข้าวัดมากเงินบริจาคทำบุญกับทางวัดก็มากขึ้นเพราะว่าในระยะหลังมามีผู้นิยมเลขหวยต่างพอจับเคล็ดได้ว่าหากคนใดที่มีศีลมีธรรมรู้จักทำบุญให้ทานเมื่อมาขอเลขเด็ดขอโชคขอลาภจากผีแม่พวงแล้วเนี่ยมักจะไม่ผิดหวังจะต้องเกิดโชคได้ลาภไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่หากเป็นคนขี้เหนียวไม่รู้จักข้อศีลข้อธรรมเงินสักบาทสองบาทจะทำบุญให้วัดบริจาคแก่ขอทานผู้ยากไร้ก็ยังยากคนประเภทนี้แม้จะจุดธูปเป็นกรรมกรรมมัดมัดก็มักจะไม่ค่อยเห็นผลส่วนชาวบ้านย่านใกล้เคียงก็มีโอกาสได้ค้าได้ขายมีกำไรจากการขายของให้คนที่มาวัดมาขอโชคขอลาภกับแม่พวงก็นับว่าแม่พวงให้คุณแก่ทุกคนทุกฝ่ายโดยทั่วหน้าโดยที่ให้โชคลาภเลขเด็ดแม่นยำติดต่อกันมาเป็นหลายงวดจนเป็นที่บอกกล่าวเล่าขานให้ทราบกันอย่างกว้างขวางวันหนึ่งก็มีสองสาวสวยทราบภายหลังว่าเป็นคนย่านพระโขนงก็พากันมาที่วัดเทวราชกุญชรเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกทั้งที่มีเรื่องราวเล่าลือว่าผีแม่พวงให้โชคลาภฉมังให้เลขเด็ดแก่คนที่มาจุดธูปขอโชคแล้วหลายเดือนเหมือนกันที่พอรู้ว่าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็ด้วยว่าเมื่อเธอมาถึงทั้งสองก็ถามหาศพแม่พวงว่าเก็บไว้ที่ไหนภายในวัดก็ถามกับพระหลวงตารูปหนึ่งหลวงตาก็เมตตาบอกกล่าวให้แล้วก็พร้อมทั้งพาไปยังที่เก็บศพของแม่พวงพอเห็นชื่อสกุลที่ติดไว้ข้างโลงเห็นภาพแม่พวงที่วางอยู่ใกล้ๆและได้เห็นร่างไม่เสื่อมสลายของแม่พวงเท่านั้นเธอทั้งสองก็แสดงออกให้เห็นว่าดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกกับหลวงตาบอกว่าเนี่ยใช่แล้วล่ะหลวงตาศพไม่เน่าเปื่อยของแม่พวงนี่แหละที่ไปเข้าฝันหนูให้โชคให้ลาภให้หนูถูกเลขถูกหวยมีเงินมีทองใช้แม้ว่าเธอจะไม่ได้บอกจำนวนเงินที่แน่ชัดว่าถูกเลขรางวัลขนาดไหนได้เงินมากน้อยแค่ไหนก็พอคำนวณแบบเดาสุ่มได้ว่าเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ไม่น้อยเธอก็บอกว่าแม่พวงคนนี้ไปเข้าฝันบอกเลขหวยให้แล้วก็ถูกแล้วก็สั่งว่าเมื่อถูกหวยได้เงินรางวัลแล้วให้ซื้อโลงแก้วมาใส่ให้ด้วยเนี่ยหนูถูกหวยได้เงินมาแล้วก็ตามมาหาตามที่ได้บอกว่าในความฝันน่ะก็มีอยู่จริงๆสองสาวสวยจากพระโขนงถิ่นแม่นาคก็เปิดเผยให้หลวงตาทราบว่าเมื่อเธอมาเห็นว่ามีจริงอย่างนี้แล้วก็จะได้ทำตามที่แม่พวงขอเอาไว้เธอทั้งสองก็ยินดีที่จะซื้อโลงมาใส่ศพร่างไม่เน่าเปื่อยอย่างไม่เสียดายเงินทองซึ่งจะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรเพราะเป็นโลงแก้ววันนั้นเมื่อได้พบศพแม่พวงตามที่ถามหาแล้วหลังจากจุดไหว้ศพด้วยความศรัทธาแล้วเธอทั้งสองคนก็ช่วยกันปัดกวาดแล้วก็จัดการวางเครื่องบูชาอย่างสะอาดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นำโลงแก้วอย่างดีที่ซื้อได้มานี่ใส่ในร่างไม่เน่าเปื่อยของแม่พวงบุญคงจารึกชื่ออายุวันเดือนปีไว้พร้อมเสร็จโลงแก้วนี้ก็เลยเปรียบเสมือนเกียรติบัตรอย่างหนึ่งที่ยืนยันถึงความเฮี้ยนและเป็นผู้ให้โชคลาภเลขหวยได้แม่นยำของแม่พวงบุญคงให้คนทั้งหลายในรุ่นหลังได้รู้หรือว่าเป็นที่สังเกตกันเรื่องของแม่พวงในคนที่เชื่อไม่มีปัญหาอะไรเพราะได้โชคได้ลาภจากความเชื่อของตนแต่ผู้ที่ไม่เชื่อนี่สิสำคัญบางรายไม่ได้คิดพิจารณาดูตัวว่าเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติหรือเปล่าพอไม่ได้รับผลหรือเห็นผลอย่างคนอื่นก็ล่วงเกินจับจ้วงในทางลบหลู่ดูแคลนเสียหายหายเข้าทำนองว่าคนประนามผีล่วงเกินผีดูถูกอะไรทำนองนี้คือผีก็อยู่ตามประสาเขาแต่คนไปล้ำเส้นในลักษณะทำนองขี้แพ้ชวนตีกับผีก่อนเรื่องที่ไม่ควรเกิดมันก็เลยเกิดขึ้นมาจนได้อย่างเช่นผู้ชายขี้เมาสองคนไม่ใช่อื่นไกลแต่เป็นคนพื้นเพอาศัยในถิ่นชุมชนวัดเทวราชนั่นแหละขี้เมาทั้งสองคนเนี่ยได้ยินได้ฟังคนเขาว่ากันว่าผีแม่พวงให้โชคลาภแม่นนักมีคนถูกหวยรวยเลขมาหลายคนเสียงยกย่อง ว่าดีอย่างนั้นเฮี้ยนอย่างนี้ได้ยินกรอกหูมาปีเศษแต่กระตนเองไม่เคยได้โชคได้ลาภจากผีแม่พวงเลยวันหนึ่งทั้งสองคนคงจะล่อกันมาเต็มคราบตามประสานักสุราบานความอัดอั้นตันใจสงสัยว่าทำไมผีแม่พวงถึงไม่ให้โชคให้ลาภกับตัวมั่งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่อื่นไกลเป็นคนในถิ่นวัดแท้ๆแรกก็เริ่มตั้งวงดื่มมาอย่างคนคุ้นเคยคุยสนทนากันอย่างสนุกสนานแต่พอเริ่มตึงด้วยความเมาก็เริ่มระบายความในใจตั้งแต่ปัญหาในหน่วยงานที่ทำพรรคพวกเพื่อนผูงคนนี้คนนั้นมาถึงปัญหาครอบครัวท้ายที่สุดมาตกเรื่องการให้โชคให้ลาภการบันดาลความร่ำรวยของแม่พวงผีนักบุญวัดเทวราชกุญชรพูดคุยน้อยเนื้อต่ำใจในลักษณะอย่างนั้นคุยกันไปคุยกันมาก็สัญญากันว่าเดี๋ยวจะต้องไปพิสูจน์ความเฮี้ยนความขลังแม่พวงกันให้ดูรู้แจ้งสักทีตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไปขอเลขเด็ดจากแม่พวงกันกลางค่ำกลางคืนอันนี้ล่ะมันเฮี้ยนดีจะได้มีผลพอเต็มคราบแล้วก็เดินผ่านวัดเทวราชกุญชรไปจุดธูปขอเลขแม่พวงแล้วก็แยกย้ายไปหลับไปนอนบ้านใครบ้านใครปรากฏว่าก่อนวันหวยออกในงวดนั้นทั้งสองคนไม่เคยมีใครหลับฝันถึงแม่พวงแม่พวงไม่ได้ไปเข้าฝันให้เลขกับใครตามที่เล่าลืองวดนั้นก็พากันเสี่ยงเลขตามที่นึกที่ชอบ

0: ตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่อที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงเนาะพ่อต้องซื้อพ
3: ่อสุวิทย
2: ์พ่อสุวิทย์
3: สุวิทย์พงสุพัน
2: พงสุพันนะครับบ้านเลขที่ตั้งไหนพ่อ
3: บ้านเลขที่72/1
2: ครับ
3: บ้านมนดูคูเมือง
2: คูตำบลคูเมืองดิพ่อ
3: ครับอำเภอหนองบ่อแดง
2: ครับถามคุณพ่อว่าก่อนที่สิมากินน้ำมะขุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่พ่ออ
3: ๋อแต่ก่อนเนี่ยผมคือว่าผมเป็นเบาหวานความดันต่ำ
2: ความดันต่ำครับ
3: นี่เป็นลูกงาก
2: ครับ
3: มีแต่นอน
2: ครับ
3: นี่จะน้อยมานี่ผมก็ฟังวิทยุเนาะ
2: ครับ
3: โอ้มาคือที่ถือแค่ว่าเพิ่นเว้ามาเนี่ยสนอกฟังวิทยุ
2: ฟังเออฟังตัวอย่างในวิทยุครับอาการการเปลี่ยนในพ่ออะไรความดันในพ่อเป็นมาโดนแล้วบ่
3: เป็นห้องบบเป็นปีแล้วหรือ
2: ที่ความดันในเตี้ย
3: ก็
2: ได้ไปหาหมออยู่เนาะ
3: เคยไปรู้พ่อไปหาหมอ
2: นะได้ยาหมอมากินอยู
3: ่ยาหมอมากินอยู
2: ่ครับเราเป็นมาปีกว่าแล้ว
3: ปีกว่าแล้ว
2: ครับเบาหวานนี่พ่อ
3: เบาหวานความดันต่ำเพราะนายยามากิน
2: ครับ
3: กินแล้วก็เป็นหนักต้นหนักโตมีแต่อย่างนอน
2: ครับทรงบ่มีหยามีแห้ง
3: บ่บ่มีหยามบ่มีแห้งบ่อยากได้อยากดีอย่างเลยนอนอย่างเดียว
2: ครับ
3: ถ้าลูกขึ้นกินเขาเนี่ยก็ยังงาก
2: ยังไม่อยากกินเด้อ
3: ยังบ่อยากกิน
2: เออครับ
3: ยังบ่แล้วก็ฟังวิทยุเนาะแต่เนี่ยน้ํามังคุดเพิ่นสัมภาษณ์บ้านหยังล้นบกบ้านทุ่งสว่าง
2: ครับ
3: หยังหลายมองอยู่ก็เลยให้ยายซื้อมาลองเบิ่ง
2: ครับสั่งมาที่แรกนี่จักกวดบ
3: ่ซื้อมาตอนแรกแต่ก่อนพุ่น
2: ครับ
3: ไปซื้อบ้านใหม่ห้วยหนองคายละ
2: อ๋อครับ
3: พอไปซื้อมาแล้ว
2: ครับ
3: ว่าเดี๋ยว
2: อ๋อสิแรงร้องขอนึงก่อน
3: เออร้องมึงขอนึงก่อนนะว่ะ
2: ครับ
3: เอ้าเพราะว่าเป็นสงคือคือบัดน่ะ
2: ครับ
3: โอ้คือบัดนี้เอ๊คือสงคืออยู่เนาะว่ะ
2: ครับ
3: ตังค์อีกกันนะหลอกบอกยายสั่งมาให้ที่ยายเก่ามาตรง
2: ครับครับอ๋อที่มา3ขวดแล้วมาผมมาเห็นพ่อนะมื้อนั้นเนาะ
3: อะไรมันอยู่พุ่นเนี่ย
2: รับออกมาบ่ได้เลยล่ะมื้อนั้นเน
3: า
2: ะ
3: ออกมาบ่ได้แล้วบ่อยากออกบ่อยากหยังเลย
2: บ่อยากเดินเลยครับ
3: บ่ห่วงหยังเลย
2: ครับ
3: วันนี
2: ้สั่งมาอีก3
3: ขวดบ่น่ะ
2: ครับ
3: โอ้ใครแน่เว้ย
2: เริ่มดีขึ้นขวดใดพ
3: ่
2: อ
3: ขวดที่2
2: ขวดที่2นี่เนาะ
3: เจ็บต้นเจ็บตัวขวดแรกอ่ะ
2: ขวดแรกมัน
3: เปลี่ยนสีเนาะมันเมนบ่เนาะบ่เนี่ยว่าว่าได้ซื้อมาแล้วก็กินแล้วเน
2: า
3: ะกินกระพุ้นกระพื้นแล้ว
2: ครับ
3: ขวดที่2ก็เบาขึ้นเออใครแน่ว้า
2: ครับครับ
3: ลุกขึ้นเออ
2: ครับ
3: ลุกขึ้นย่างลุกขึ้นหยัง
2: ครับ
3: ย่างหลายๆเที่ยวกันนะว่าย่างแจก
2: อ๋อซ่อมเดินเบิ้ง
3: ไปทั้งนั้นเดินนะ
2: ครับ
3: เดินไปเดินมานับนิ้วมือโอ้ได้509อ่ะ
2: อ๋อนับอันนี้นับ1 1
3: นับนิ้วมือ1ฮอด100อ่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็นับอีกนับอีกนี่ได้509
2: อ๋อ
3: ครับโอ้ใครแน่ไว้ไว้หนอก
2: ครับ
3: มื้อนี้กินไปจ้าน้ํามังคุดเบิดแล้ว
2: ไป3ขวดแล้ว
3: 3ขวดแล้ว
2: ครับ
3: วันนี้ไปสั่งมาอีกแม่ยายโอ้หัวใครเนี่ยซะหนอ
2: ครับ
3: ยายกะว่าเดี๋ยวเบิ่งย่างไปย่างมาได้วันนี้เฮาบักขามมาเนี่ยจังว่าย่างไปย่างมาได้มาปอกบักขาม
2: ครับ
3: ยาย
2: ครับ
3: เบิดแล้วคันบ่กินตอนยังได้ที่เป็นจังได้อีกเนาะซั่นหนอ
2: ครับ
3: ว่าเฝ้าม
2: ันครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่เนาะเพราะราคา360นี่เนาะ
3: คุ้มค่าอยู่แต่บ่ทันได้กินมันเปลี่ยนหัวเข้าอ่อนเด้
2: ครับ
3: ย่างไปย่างมาคันบ่ระวังนี่ตอนแท้
2: มันอ่อนแรงพี่พ่อ
3: มันสิอ่อนแรง
2: แบ
3: บว่าคั่นเฮาบ่ระวังนี่มันสิอ่อนนี่มันสิล่มนะ
2: ครับครับครับ
3: บัดนี้บ่เห็นเป็นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วหาบ่มีเสียงมัน
2: ครับ
3: ไปซื้ออย่างร้านค้านี่บ่ใช้ร้านเด
2: ้ครับ
3: เดินไปเองแล้ว
2: ไปออกกําลังกายอ่ะ
3: เดินออกกําลังกายน้ําอ่ะ
2: เพราะว่าซ้อมมาแล้วครับเพิ่นบ่ถามอยู่ติพ่อไปนะคือเดินได้นะเพิ่นบ่ถามอยู่ติ
3: เพิ่นก็ถามอยู
2: ่ครับ
3: อ้าวใครแน่ล่ะติเออใครแน่แล้วกินน้ํามังคุด
2: เพิ่นก็ถามอยู่นะ
3: เออๆ
2: บอกบุญต่อนะพ่อเนาะ
3: เนาะครับก็ว่าดีใจน้ําดอกงางได้แล้วอ่ะซั่น
2: ครับ
3: โอ้มื้อเสาร์ละดวนน่ะซั่นเออจังหวัดบ่สนุก
2: ครับต้องเดินได้ต้อง
3: เดินไปร้านค้าแล้วก็เดินมาแล้ว
2: ครับครับ
3: แต่มันตะเกาก็ใส่ตลาด
2: ครับใส่ตลาดไปบ่มีแห้งไป
3: บ่มีแห้งไปบ่อย่างได้อย่างนี
2: ้ครับ
3: เอ้คืออยากกินขนมแท้เนาะใส่ร้านไปซื้อกินทีละคํา2คําก็ให้ร้านกินเบิด
2: เออก็กินบ่แซ่บ
3: ต้องกินบ่แซ่บ
2: ครับ
3: มันน่ะกินเขาก็กินบ่ได้เว้าก็สิว่าบุญบาปน่ะซั่น
2: ครับครับ
3: แล้วมื้อนี้ก็ยังบ่เบิดบันได
2: เออซ้ําออกมื้อนึงแล้วเจ
3: ้ละ
2: ครับแล้วมื้อนี้บันไดกินน้ํามังคุดแล้วกินดีขึ้นบ่พ่อครับ
3: โอ้กินน้ํามังคุดแล้วอ่ะเบิดไปแล้ว3ขวดน่ะเนาะ
2: ทั้งที่กิน
3: โอ้พอแล้วเนาะมันได้กินน้ําบ่ได้วะกินข้าวอ่ะมันแซ่บอ่ะ
2: ครับ
3: มื้อนี้โอ้พอกันหน้าวะกินน้ําบ่ได้วะ
2: เออกินละว่าได้ของกินหลายแล้ว
3: ว่าเจ้าของกินหลายแล้วอ่ะ
2: บ่อิ่มแต่บางหยุดเอง
3: เฝ้าเองอ่ะยานมันถูก
2: ครับ
3: เฝ้าไว้ก็อยากไม่ไหว
2: อ๋อทรงอยากหิว
3: ผมอยากหิวอยากกิน
2: พอระบบกระเพาะมันกลับมาปกติน
3: ั่นล่ะ
2: ครับโอ้ผมก็ดีใจน้ำพ่อเยอะมากสุขภาพดีขึ้นเนาะ
3: สุขภาพดีขึ้นอยู่หรอกสนอก
2: มาลุกเมื่อใดก็ได้เดินได้แล้วเดี๋ยวนี
3: ้โอ้เดินได้แล้วไปปอกปากขามหมักงางได้แล้ว
2: ครับถ้ามีพี่น้องยุคเขตนี่อยากแวะมาหาพ่อกับแวะมาถามได้เนาะ
3: ถามได้ครับ
2: บอกบุญต่อ
3: ครับ
2: เป็นพิธีทานพ่อน้ำครับ
3: ครับแต่ถ้าอย่างย่างไปร้านค้าก็บอกหลายคนน่ะเด้
2: แนะนำเป็นบุญต่อไปอีกไหมนั่นแหละพ่อเขากินสุขภาพดีเน
3: า
2: ะ
3: บอกคนว่ากินน้ำมังคุด
2: ครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: พอแทงส่งเดชมันก็ออกส่งเดชเหมือนกันก็ไม่มีใครถูกเลยงวดถัดมาก็ลองใหม่อีกไปจุดทูบอีกก็เหมือนกันแปลกแม่พวงเฉยเหมือนไม่รับรู้มาอย่างคราวแรกพอเป็นอย่างนั้นความฉุนในอารมณ์มันก็เกิดหลังจากระบายความรู้สึกในวงเล่าอย่างเมามันก็พากันกลับบ้านซึ่งต้องเดินผ่านเทวราชวัดเทวราชกุญชรที่ผ่านที่เก็บศพแม่พวงความไม่สบอารมณ์พากันด่าผีแม่พวงกันขโมงโฉงเฉงอย่างเดือดดาลตะโกนด่าลบหลู่ในประการต่างๆนานาทำนองว่าผีแม่พวงช่วยอะไรตัวไม่ได้หรอกแล้วก็ทำอะไรตัวก็ไม่ได้ด้วยวันต่อมาพอเมาเดินกลับบ้านผ่านที่เก็บศพแม่พวงก็เอาอีกด่าว่าไปตามจะนึกได้ท้าทายสารพัดอีพวงถ้าแน่จริงออกมาให้เห็นดิว่าเดี๋ยวกูจะปั้มทำเมียให้รู้ดำรู้แดงไปเลยพอขาดคำท้าทายพูดอย่างนั้นไอ้คนที่พูดก็เหมือนกับมีใครเอาความมือด้านๆมาตบพัวที่หน้าอย่างแรงตบชนิดสุดแรงจนหน้าหันไปตามแรงตบไปแหละโดนเข้าอย่างนั้นก็เหลียวหาคนตบว่าเป็นเจ้าถิ่นใครหนอมาแอบรูปคมก็เหลียวหาใครไม่เห็นนอกจากเพื่อนขี้เมาที่เดินมาด้วยกันก็เลยเหมาเอาเพื่อนซีขี้เมานั่นแหละเป็นคนลงมือก็ต่อว่าถกเถียงอย่างรุนแรงด้วยแรงเมาจนในที่สุดก็เกิดเป็นการวิวาทชกต่อยกันเองเป็นอุตลุดทีเดียวขณะกอดรัดฟัดเหวี่ยงในบรรดาหมา

นนั้นลืมคำท้าทายให้ปรากฏตัวแล้วว่าจะปล้ำเป็นเมียเมื่อตะกี้เนี่ยทั้งสองวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางจะวิ่งกลับบ้านเมื่อไหร่ยังไงไม่มีใครบอกได้แต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างนั้นเข้าเต็มๆคนทั้งสองทีนี้ก็เลิกเมาเลยไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันเพราะต้องต่างคนต่างนอนสมพิษไข้เหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าผีแม่พวงเนี่ยเฮี้ยนมากว่าอย่างนั้นหากใครไปพูดจาก้าวร้าวจาบจ้วงล่วงเกินในทำนองลบหลู่ดูแคลนก็เป็นต้องเจอดีถูกหลอกถูกหลอนจนเข็ดกันไปทุกคนชาวบ้านวัดเทวราชแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงรู้ดีครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยเกิดขึ้น50ปีมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆเขาเรียกป่าดงคอนมีตาแก่คนนึงอยู่ในสวนกล้วยมันเป็นทั้งสวนกล้วยแล้วก็สวนป่าค่อนข้างจะรกเรื้อไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมีทั้งออกลูกกินได้แล้วก็ที่เป็นไม้ยืนต้นไม่มีลูกให้กินอ่ะมันเติบโตอยู่ในสวนนี้อย่างสบายเพราะว่าตาแก่คนนี้ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้โค่นไม่ริดกิ่งก้านของมันปล่อยตามธรรมชาติสวนกล้วยนี่เล่ากันว่าก่อนนอนเคยขุดพบซากศพถึง7ศพด้วยกันโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นศพของใครบ้างตามคำเล่าลือกันว่าในสวนมีเงินทองของมีค่าฝังอยู่พอมีความเชื่ออย่างนี้ก็มีการขุดค้นหากันแต่ว่าขุดยังไงก็ไม่เจอแต่ก็ยังเชื่อกันว่ามันยังฝังอยู่ที่นั่นฮะตะแก่คนที่ว่านี้เคยเป็นสัปเหร่อแกชื่อหนูตอนหลังแกเลิกเป็นคนยุ่งเกี่ยวกับศพก็เพราะว่ามีคนหาว่าแกเผาศพแล้วเกิดไปกินเนื้อศพที่เผานั่นเข้าแกก็เลยไม่อยากจะทำหน้าที่นั้นต่อไปก็ให้คนอื่นรับหน้าที่แทนย้ายมาเสร็จแล้วแกย้ายมาอยู่ในสวนกล้วยซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายสับปะเลอหนูนี่เป็นสับปะเลอเก่ามีวิชาทางไสยศาสตร์ติดตัวอายุแกเกือบจะ100ปีเข้าไปแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงอย่างประหลาดคนเขาก็บอกกันว่าที่แกแข็งแรงก็เพราะว่าแกกินเนื้อศพเข้าไปก็เลยทำให้ร่างกายผิดแปลกจากคนแก่คนอื่นๆว่ากันไปอย่างนั้นวันหนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งตั้งใจเข้าไปหาลูกตาลในสวนของแกเด็กคนนี้เข้าไปตอนเช้ามืดเลยยังไม่สว่างดีเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทำงานเด็กสมัยก่อนทำงานกันเก่งเด็กชายคนนี้ก็มาหาลูกตาลไปเพื่อจะให้ยายทำขนมตาลให้กินเขาเข้าไปใกล้สวนก็เงยหน้ามองต้นตาลเสร็จแล้วก็ต้องหยุดยั้งเท้าไว้ก่อนเพราะว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นดวงไฟลอยไปลอยมาอยู่ที่คอต้นตาลต้นหนึ่งเสร็จแล้วอยู่ๆมันก็ร่วงวูบลงมาได้ยินเสียงหล่นดังตบเขาสะดุ้งแต่ว่านึกได้ว่าคงจะเป็นลูกตาลก็เลยรีบเดินตรงเข้าไปที่สวนเนี่ยนะยังไม่ทันจะกล้าเข้าไปในสวนก็หยุดเดินดื้อๆเพราะว่าเห็นแสงสีเขียวๆมันก็ดวงไฟที่ลอยนั้นมันพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเขาก็จ้องมองแสงนั้นก็ยังเขียวอยู่ที่ข้างพุ่มไม้เขาตกใจเกือบจะวิ่งหนีเสร็จแล้วก็เห็นอีกแสงหนึ่งพุ่งขึ้นมาคู่กันเป็นแสงสีเหลืองเปล่งประกายทำให้เขาถอยกรูดไปข้างหลังเขาก็อยากจะรู้ว่าแสงอะไรมันพุ่งผ่านจากใต้ใบไม้ใบหญ้าทะลุขึ้นมาได้เขาก็ค่อยๆย่องเข้าไปใกล้เท้าไปเหยียบกิ่งไม้หักดังกรอบเท่านั้นแหละสองแสงสองสีนั่นดับวูบหายไปต่อหน้าต่อตาเขาก็แปลกใจก็เดินเข้าไปคุยหาตรงนั้นก็ไม่พบอะไรก็เลยเลิกสนใจไปหาลูกตาลดีกว่าเขาเดินไปใต้ต้นตาลก็เจอลูกตาลกลิ้งอยู่ที่พื้นเขาเข้าไปหยิบปะมือแตะลูกตาลก็ได้ยินเสียงคนพูดไปเขาได้ยินแต่เขาก็อุ้มลูกตาลไว้แล้วอะแล้วมองดูก็ไม่เห็นใครเขาก็หาลูกตาลใหม่เพราะเขาเชื่อว่ามันต้องร่วงลงมาหลายลูกก็ต้นตาลมันมีอยู่หลายต้นนะแถวนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นอีกลูกก็ตรงเข้าไปจะหยิบมาอุ้มคู่กันกับลูกที่อยู่ในแขนแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงอีกไปไอ้เด็กเว้นบอกไอ้ไปเขาชะงักก็ชักมือกลับมองหาต้นเสียงแต่ก็เห็นร่างดำๆยืนอยู่ใต้ต้นตาลเอ๊ะคนหรือผีเนี่ยตัวสูงเยอะสูงกว่าคนโตๆที่เขาเห็นในหมู่บ้านร่างสูงใหญ่นั้นยืนทื่อเลยเขาก็เลยไม่กล้าเก็บลูกตาลได้แต่ยืนมองคนคนนั้นน่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาเดินจ้ำอ้าวอ้าวกลับบ้านทันทีพอถึงบ้านก็เล่าให้ยายฟังยายก็พูดว่าเขาคงจะโดนผีหลอก

0: แข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำตนน้ำโตคือบ่เป็นตะยืนน้ำพันแท
1: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำตนน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
0: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
2: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่สามารถโทรได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
3: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
4: อ ักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปกับไอ้บอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิกอด แบบบอทา
10: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
12: บุญบังไฟ
13: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
14: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
15: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังค่ะพ่อแม่ท่านใดที่ทำไร่ทำสวนทำนามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะว่าร่างกายของเรามีอาการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้ออย่าปล่อยไว้นานนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่ออนาคตทำให้พ่อแม่เวลาลุกหรือนั่งเนี่ยจะมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อได้วันก่อนสาวล่าพาขวัญมีโอกาสได้รับสายจากคุณแม่ที่อยู่อำเภอบ้านดุงท่านมีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อลุกนั่งลำบากแต่พอทานน้ำมังคุดของเราน้ำมังคุดกล่องสีส้มทานแล้วเบาตัวลุกนั่งสบายขึ้นสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังพ่อแม่ทุกท่านนะคะน้ำมังคุดของเราเป็นน้ำมังคุดสกัดจากธรรมชาติ 100% พ่อแม่จะต้องให้เวลากับน้ำมังคุดด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีอาการสะสมมานานเจ็บมานานปวดมานานหลายปีอาจจะต้องใช้เวลาในการทานน้ำมังคุดมากกว่าปกติจากท่านอื่นๆบางท่านทานไปแล้วมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนจะไม่สบายสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกพ่อแม่ว่าเป็นปกตินะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกำลังที่จะปรับสมดุลร่างกายทำให้ร่างกายมีการตอบสนองแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะบางท่านทานไปแล้วเจ็บแค่ไม่กี่วันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ไม่กี่วันแสดงว่าอาการยังไม่หนักแต่ถ้าบางท่านทานไปแล้วโอ้ยสาวล่าปวดจังเลยเหมือนจะไม่สบายหลายวันแล้วแสดงว่าพ่อแม่สะสมมานานหลายปีให้เวลากับน้ำมังคุดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเราเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตัวอื่นๆนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
9: น้ำมังคุด
12: ตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลม
9: อารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได
12: ้ถ่ายคล่อง
9: ท้องเบา
12: บรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่น
9: คืนความปึงปังน้ำมังคุด
12: ตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด
9: ์น้ำมังคุด
12: ตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
16: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
17: มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่ที่บ้านในซอยบางจากนะครับอีตาคนนี้เวลากินข้าวมื้อเช้าอิ่มแล้วจะเดินออกมาที่หน้าบ้านมายืนใต้ต้นมะม่วงใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านอยู่เหนือหัวเขาแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันที่เขาถือติดมือออกมาแคะแคะจิ้มจิ้มฟันของเขาซี่โตเบ้อเลยยืนแยกเขี้ยวเสร็จแล้วตาก็มองมองเมียงเมียงต้นไม้เล็กๆในกระถางที่เขาปลูกเอาไว้กระถางต้นไม้นี่ตั้งอยู่รอบโคนต้นมะม่วงไม้ในกระถางก็เป็นไม้ดอกบ้างไม้ประดับบ้างเมียเขาหามาปลูกเพิ่มแต่ว่ามันไม่ค่อยจะงามมันไม่ได้แสงแดดเต็มที่เพราะว่าใบมะม่วงมันบังลูกชายของเขาเมื่อตอนเล็กๆนี่ชอบเด็ดดอกไม้ถึงเล่นเป็นประจำตอนนี้โตแล้วอยู่ชั้นประถมปีที่3แต่ก็ยังเด็ดดอกไม้เล่นอยู่แม่ดุเขาก็ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วก็แอบหัวเราะในตอนเช้าๆหลังจากที่เขาจิ้มฟันเสร็จโยนไม้จิ้มฟันลงไปในกระถางต้นไม้เสร็จแล้วเขาก็ออกไปทำงานบางวันก็ขับรถเก๋งสีขาวออกไปแต่บางวันก็เดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ปากซอยตอนเย็นเลิกงานเขาก็กลับบ้านตรงเวลาระหว่าง5 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นมักจะไม่กลับเกิน6 โมงเย็นหรอกเมียของเขาก็ไม่ทุกข์ร้อนเรื่องผัวเพราะว่าผัวไม่กินเหล้านี่บุหรี่ก็ไม่สูบที่ข้างบ้านเขามีอยู่คนหนึ่งอีตาอ้วนหัวล้านนี่มายืนพ่นควันบุหรี่อยู่ข้างบ้านเขาอ่ะเขารีบปิดประตูหน้าต่างบ่นเหม็นเหม็นจริงๆสูบอยู่ได้ไม่รู้จะสูบไปทำไมกันไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมานอกจากโรคภัยไข้เจ็บเลิกสูบซะก็หมดเรื่องเขาบ่นพึมพำมึมงำอยู่ในบ้านไม่เคยออกไปบ่นนอกบ้านหรือว่าหน้าบ้านให้คนอื่นได้ยินเพราะเขาไม่อยากจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่นี่ชื่อของเขาเนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้เพราะว่าเขาไม่ชอบพูดคุยสูงสิงกับใครไม่ไปทำงานก็หมกตัวอยู่แต่ในบ้านดูโทรทัศน์อ่านหนังสือคุยเล่นกับลูกเขากับลูกชายสนิทกันเหมือนกับเป็นเพื่อนวัยเดียวกันกับลูกเลยเพื่อนบ้านบางคนไม่รู้จักชื่อของเขาหรอกแต่เห็นเขาออกมายืนหัวล้านเหม่งจิ้มฟันที่หน้าบ้านบ่อยก็เลยเรียกเขาว่าตาจิ้มนะพอเพื่อนบ้านคุยกันแล้วเอ่ยชื่อนี้ออกมาพอเรียกตาจิ้มเนี่ยเป็นอันว่ารู้กันเขาไม่ชอบสังคมแต่เมียเขาตรงกันข้ามเลยเป็นที่รู้จักกันไปทั้งซอยเพราะว่าช่างพูดช่างคุยแล้วก็เที่ยวไปหาของแปลกๆของกระจุกกระจิกมาขายให้เพื่อนบ้านด้วยขายเงินสดไม่พอเงินผ่อนก็เอาในซอยนั้นหรือว่าไม่ว่าซอยไหนหรือว่าที่ไหนๆในประเทศนี้หรือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ก็มีปัญหาเรื่องหมาครับมีบางคนไม่ชอบหมาไม่เลี้ยงหมาไม่เคยคิดจะเลี้ยงมันด้วยแต่คนที่เขารักก็มีอยู่มากแล้วคนเหล่านี้ก็จำเพาะจะต้องมาอยู่บ้านใกล้ๆกันซะด้วยนะคนชอบหมาก็ไม่ชอบหมาเนี่ย อยู่ซอยเดียวกันหรือว่าละแวกเดียวกันเสร็จแล้วหมามันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แต่บ้านของมันหรือว่าแถวๆหน้าบ้านตัวเองนี่มันเป็นสัตว์มันไม่รู้เรื่องก็เที่ยวเดินไปเรื่อยไปโน่นมานี่ดมนั่นฉี่ใส่ยางล้อรถยนต์อะไรต่ออะไรของมันไปตามเรื่องตาจิ้มนี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบหมาไม่ใช่ไม่ชอบเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ชอบเอาเยอะๆเลยอ่ะเขาต้องฝืนใจยิ้มแย้มทำเป็นชอบมันเขาต้องทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพราะไม่ต้องการมีปัญหากับใครเขาอยากจะอยู่อย่างสุขสงบมากกว่าสมัยก่อนโน้นที่ยังไม่ย้ายมาอยู่ย่านนี้มีบางทีเขาไปบ้านเพื่อนหมาเข้ามาดมขาตะเกียกตะกายเลียมือแผลบแผลบอยู่ต่อหน้าเจ้าของเขาก็ต้องทักทายตีสีหน้ายิ้มแย้มไปกับมันด้วยเขาไม่ชอบเลี้ยงหมาเพราะบ้านเขามันเล็กคับแคบที่ขี้ที่เยี่ยวไม่มีให้มันอ่ะและเขาก็ไม่มีสมบัติอะไรจะต้องให้หมาเฝ้าด้วยและเขาก็ไม่ต้องการเลี้ยงมันเอาไว้เป็นเพื่อนเพราะเขามีลูกเมียเป็นเพื่อนอยู่แล้วเขาเคยอ่านหนังสือบอกว่าหมานี่ไม่ต้องทำอะไรไม่ทำอะไรก็มีกินมีอยู่เพียงแต่มันกระดิกหางพี่นอบพี่เทาเจ้าของยอมเป็นทาสรับใช้นะเปล่านะไม่ใช่ว่าหมามารับใช้คนนะ ม่ใช่คนนั่นแหละเป็นผู้รับใช้หมาต้องหาให้มันกินเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันเขาอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วจำได้ไม่ลืมเลยเขาบอกตัวเองเออดีแล้วที่กูไม่เลี้ยงหมาเสร็จแล้วหมามันก็มีนิสัยอย่างหนึ่งที่พอเจ้าของเปิดประตูรั้วบ้านมันจะวิ่งพรวดออกมาเที่ยวทิ่มจมูกสูดดมขี้เยี่ยวไม่เลือกที่ตามหน้าบ้านคนอื่นบางทีมันก็วิ่งไล่จักรยานเด็กล้มแขนขาถลอกหมดเจ้าของหมายืนอยู่หน้าบ้านก็ดุมันไปอย่างนั้นแถมบอกมันไม่กัดหรอกมันล้อเล่นมันรักเด็กว่าอย่างนั้นเด็กบางทีหน้าแหกแล้วมันรักเด็กคนเดินผ่านหน้าบ้านมันก็เห่าไล่งับน้องเจ้าของเห็นบางทีทำเฉยไม่สนใจซะอย่างนั้นเขาก็เห็นอยู่บ่อยๆแต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดทั้งหมดมันชอบมาขี้ไว้ที่หน้าบ้านนะยกขาเยี่ยวรถประตูรั้วบ้านจนเหล็กผุเลยเขาต้องล้างขี้ล้างเยี่ยวมันทั้งที่เขาไม่ได้เลี้ยงมันเลยแล้วซอยที่เขาอยู่นี่ก็เลี้ยงหมากันหลายบ้านซะด้วยแต่ละตัวก็นิสัยเหมือนกันไปหมดมีอยู่บ้านหนึ่งป้าบ้านนั้นก็ไม่ชอบหมาหน้าแกอูมใช่แกบ่นเสียงดังให้ได้ยินบอกว่าขี้ลูกกูยังไม่อยากจะล้างนะต้องมาล้างขี้หมาให้คนอื่นเขาได้ยินแล้วก็ยิ้มอย่างน้อยก็มีคนไม่ชอบหมาเหมือนกับเขาอยู่ในซอยเนี้ยถือได้ว่าเป็นพวกเดียวกันป้าหน้าใหญ่เนี่ยนะเขาเคยเห็นหมากัดกันเจ้าของหมาฝ่ายหนึ่งวิ่งออกมาจากบ้านตรงเข้าไปช่วยหมาตัวเองไปตีหมาฝ่ายตรงข้ามเจ้าของหมาฝ่ายตรงข้ามออกมาเห็นก็ทะเลาะกันด่ากันใหญ่ถึงโคตรพ่อคุณแม่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับด่าล้างตระกูลกันเลยทีเดียวถ้ากระดูกปู่ย่าตาทวดสะดุ้งอยู่ในโกรธไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยหรอกมันเป็นเพราะอะไรเพราะหมาแท้ๆมีบางบ้านซื้อหมามาตัวละหลายตังค์ต้องปรนิบัติพัดวียังกับลูกแก้วลูกแหวนเนี่ยอาบน้ำฟอกสบู่ให้มันซื้ออาหารสุนัขแพงๆให้มันกินหมาในซอยที่เลี้ยงกันเอาไว้ทำหน้าบ้านของเขาเลอะเทอะเหม็นหึงนะลูกเอาไปเหยียบขี้หมาเต็มรองเท้าเข้ามาในบ้านบางทีจอดรถเอาไว้หน้าบ้านไม่ได้มันชอบเหลือเกินนะล้อรถเนี่ยมันฉี่ใส่กันอย่างสนุกสนานฉี่แล้วฉี่อีกอยู่นั่นแหละไปก็ฉี่มาก็ฉี่เขาเห็นไอ้หมาพวกนี้เป็นไม่ได้ถ้าไม่มีคนยืนอยู่แถวหน้าบ้านนี่ตาจิ้มจะคว้าก้อนหินกว้างกระเจิดกระเจิงเลยบางทีหมาจากที่อื่นเดินผ่านซอยแกเห็นเข้าก็กระทืบเท้าไล่ให้มันกลัวหรือไม่ก็คว้างไล่แหมไปเลยจริงๆแล้วหมาที่อื่นไม่ค่อยมาทำเดือดร้อนสักเท่าไหร่สำคัญในหมาในซอยตัวเองแหละเพราะว่าจะต้องดูซะก่อนว่ามีคนเห็นการกระทำของเขาหรือเปล่าถ้าเจ้าของหมาหรือว่าพวกรักหมามองอยู่เขาก็ทำได้เพียงจุปากเบามันฝืนความรู้สึกมากส่วนใหญ่แล้วหมาในซอยพอเห็นเขาก็มักจะไม่กล้าเข้ามาใกล้หน้าบ้านนะเพราะพวกมันล้วนแต่เคยโดนเขาคว้างมาแล้วทั้งนั้นนะเขตขยาดขนาดว่าเขาพยายามทำไม่ให้มีคนเห็นแต่ก็มีหลายคนรู้ว่าเขาเกลียดหมาถึงกับแอบเรียกเขาว่าตะจิ้มเกลียดหมาว่างั้น
14: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกุตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
18: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอไหนแม่
2: อำเภอผักดีค่ะ
1: อำเภอผักดีชุมพล
2: ก็
1: ตำบล
2: บ้านเกียง
1: บ้าน
2: หนองหยาป้อง
1: ครับแม่ซื้อที่ไหนแม
2: ่แม่นั่นซื้อแท้ซื้อบุพผาค่ะ
1: แม่บุพผา
2: สนามนาลีบ้านเลขที่1ตำบลบ้านเกียงอำเภอภา
1: ค
2: ดีชุมพลจังหวัดชัยภูม
1: ิอายุเท่าไหร่ครับแม
2: ่แม่อายุได้60ปี
1: 60ปีครับไปถามคุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพใดๆคร
2: ับ สุขภาพของปวดหัวเข่าค่ะปวดหัวเข่าคัดหัวเข่าย่างไปทั้งใดก็ที่อยากคัดหลายวันนี้แม่ก็เลยมาฟังที่อยู่ย้ำมาคืน
1: ครับ
2: ก็ฟังเราลงไปซื้อมากินก่อนนะ
1: ครับ
2: ฝันมาดูแล้วว่าเงินเดือนออกเมื่อใดมีเงินเดือนเมื่อใดจะไปซื้อย้ำมาคุดมากิน
1: ครับ
2: มากินแล้วก็พอทะเลา
1: ครับ
2: กินปุ๊บอันย้ำมาขึ้นมาฉันนอนแม่นบ่
1: ครับ
2: โอ้ย้ำมาซ่ามาคือบอกโอ้นั้นแกงนั้นคำแค่อยากกิน
1: ครับ
2: อยากทะเลาะบ่หวาง
1: ครับครับ
2: เรื่องของเรื่อง
1: ซื้อมาที่ไหนแต่ขวดเนี่ย
2: ซื้อมา3เลย
1: ซื้อมา3ขวด
2: ซื้อมาเอามาเลย3เลย
1: 3ขวดครับกินจากขวดครับแม่คิดว่ามันต่างขึ้นครับ
2: โบกเดียว
1: กินได้มื้อแรกเลยนะครับ
2: มื้อแรกฉันว่าโอ้ทำแกงแท้อยากกินโอ้นั้นคำแท้อยากกินจ้า
1: ครับ
2: บัดนี้ร่างกายของฉันนี่ก็คือว่าปึงปังคือว่าบ่เมื่อย
1: ครับ
2: ตะกี้รู้สึกแข็งแรง
1: ในตัวเอง
2: ในตัวเอง
1: ครับขาก็รู้สึกว่าไปได้
2: มาได้เพราะว่าสันมันเป็นโดน
1: อ๋อเปลี่ยนมาหลายปีใช่ไหม
2: หมูจังแต่ยังลูกน้อยจังไปเอาขี้หมูใส่พักแล้วมันก็มาตรงนี้มันขาดมันหนักพวกขนาด
1: ครับเปลี่ยนมาเป็น10ปี20ปีใช่ไหม
2: 20ปีลูกสาวได้30ปีแล้ว
1: ขวดมานะมาสิครับ
2: บ่รักษาบ่กินยายัง
1: ครับ
2: ตอนนี้แม่ก็บ่กินเหล้าวายแต่พี่แม่ก็บ่กินสุขภาพก็ดี
1: ครับ
2: สุขภาพแข็งแรงขึ้นแรงขึ้น
1: ครับรู้สึกว่ามันมีเหี่ยวมีแห้ง
2: จ้ะมีเหี่ยวมีแห้ง
1: ครับอ๋ออยากทำงานอยาก
2: อยากไปก็อยากคนกินกาแฟ
1: ครับ
2: คืออย่างอดีตฉันกินกาแฟตั้งเกีย
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ฉันบ่กินยังเลย
1: มาเดี๋ยวมากินแต่น้ำมังคุดนี
2: ่กินแต่น้ำมังคุดเดี๋ยวนี้ฉันจะกินแต่ย้ำเมื่อเช้า
1: ครับ
2: เพราะว่าท้องว่างดี
1: ครับ
2: อย่างที่ฉันก็ต้มน้ำอุ่นๆมากินคืออย่างคนเบา
1: ครับกินน้ำอุ่นครับน้ำธรรมดามันเห็นผลดี
2: ใช
1: ่ดูครับแม่กินมาแต่ขวดแล้วครับ
2: วู้ขวดที่8ยัง2บกพลา
1: ดอ๋อครับหนูดื่มมา8ขวดแล้ว
2: ประ
1: มา
2: ณดื่มเอาเนาะ
1: ครับแพงกว่าแม่360ขวดนึงนี
2: ่พวกมันแข็งแหกแข็งแรงดีอยู่อย่างนี
1: ้
2: แบบว่าไปใดมาได้ฉันว่าบ่แพงแล้ว
1: ครับมันคุ้มค่านะแม่เน
2: า
1: ะ
2: คุ้มค่า
1: ครับคือว่าสุขภาพเฮาสำคัญนะแม่
2: สุขภาพสำคัญ
1: ไปได้มาได้
2: แล้วก็แบบว่าคืออย่างขยันหันหม้อหลาย
1: ครับ
2: คืออย่างว่าอยากไป
1: จิตใจเฮาดีครับ
2: จ้ะเข่าละมือก็กินได้ดี
1: ครับ
2: กิน
1: เข่าก็แซ่บ
2: จ้ะ
1: ครับ
2: ละมือแล้วแต่ว่าบ่อยากบอกบ่มีนะ
1: ครับ
2: มือแซ่บก็แซ่บหลาย
1: ครับ
2: จังก็ไปเล่าให้ฟัง
1: สังเกตว่ากินเข่าดี
2: นั่นน่ะหาคนนั้นเล่าเป็นหลายโลกก็เอามาให้3ขวดด้วยน่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราไปบ้านน้ำตา
1: แต่ในน้ำเพิ่นให้กินน้ำอ
2: ี
1: ก
2: ในน้ำ
1: ครับบอกบุญต่อเนาะ
2: จะบอกบุญต่อ
1: ครับ
2: ถ้ามีบุญที่กัน
1: ครับแม่นครับ
2: ถ้ามีบุญน้ำกันก็จะได
1: ้คืออย่างเพิ่นมาบอกเขาเลยเนาะแม่เนาะอันนี้คือมาคือว่าบ่ได้มาเตรียมมาบอกให
2: ้
1: บ่ได้มาเตรียมแม่เนาะมาหากับมาถามเลย
2: มาถามความจริง
1: มาถามความจริงอยากบอกต่อว่า
2: อยากบอกต่อ
1: ครับ
2: ว่าลองเบิ่งดู
1: ครับ
2: เนี่ยถ้าฉันก็ยังพอพักใ
1: คร
2: เขาก็กินไปเรื่อย
1: ครับ
2: มันครับมันไล่เจ้าก็ผ่อนลงมา
1: ครับ
2: ก็บอกเพิ่น
1: ครับทำบางทีผมคนกระลุกบุคือกันเนาะ
2: บุคือกัน
1: ฉันฟังบางคนกระปวด
2: บางคนไปสัมภาษณ์โรคลายยังอายเนี่ย
1: ครับ
2: อู้มันต้อง3ขวดขึ้นไปเด้อค่อยจะรู้เรื่องกันเลยว่างั้นเนาะ
1: ครับบางคนกับมันปวดขึ้นเฮาก็ลดลงมา
2: ครับลดลงมา
1: บางทีมันไหลโลกนะครับ
2: จ้า
1: อืม
2: มันก็บอกเราตรงกันล่ะ
1: ครับ
2: ฟังฟังคืออยู่ก็คืน
1: คร
2: ับ ฟังบ่โดนดอก
1: ครับ
2: พออย่างงี
1: ้มันคือกับมหาคือตัวของเนาะปวดท้ายคือกัน
2: ใน
1: ที
2: ่คือกัน
1: ครับ
2: ที่เพิ่นไปสัมภาษณ์นั่นน่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็เลยอยากเอามาร้อง
1: ครับ
2: เอามาร้องก็ไปไหนได้ไปแบบว่าบกปวดหลายบ่จ่องหลายอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับบ่คือแต่ก่อนเน
2: า
1: ะ
2: บ่คือแต่ก่อนแกให้มันหายปัดมันก็บ่ทันได้หายมันแล้วต้องกินไปเรื่อย
1: ๆครับแต่ว่าเฮารู้สึกว่ามันคล่องขึ้น
2: คือมันคล่องขึ้น
1: ครับท่านก็บ่กินมาฮอด8ขวดแล้วแม่เนาะคือเซาแต่3ขวดแรกเนาะทําให้ดีขึ้นครับ
2: พวกนี้สิไปเอากันหน้า
1: ครับ
2: ท่านว่า
1: ครับ
2: ลูกหลานน่ะเคยเห็นกัน
1: ครับ
2: บ้านลัดดานั่นน่ะ
1: ครับ
2: คนไทยคนบ้านเดียวกัน
1: เนาะครับ
2: สภาพมิตรยุแล้วก็ว่ายุใสยุใสยุใสอ่ะ
1: ครับครับ
2: ฉันบอกให้ลูกสาวฉันชื่อม้ามือนั่นให้หลานไปเนียนกว่านึง
1: ถ้าทำมีคนในเขียดแถวนี้อยากมาหามาเยี่ยมกะมาถามเบิ่งว่ากินแล้วดีหรือบ่นี่มาหาแม่ได้เน
2: า
1: ะจ้าม
2: าถามได้
1: ครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ถึงกับแอบเรียกเขาว่าตะจิ้มเกลียดหมาว่างั้นสมัยเด็กอยู่บ้านนอกที่บ้านเขาก็เลี้ยงหมาแต่เขาไม่เคยชอบพวกมันเบื่อมันมากแม่เขาใช้เขาขุนน้ำข้าวหมาทุกวันบางวันลืมก็โดนตีเจ็บมากเลยร้องไห้เลยเขาก็ไม่เคยคิดหรอกว่าการที่เขาไม่ชอบหมาไล่หมากว้างหมาเนี่ยมันจะเป็นเวรเป็นกรรมสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเขาหรือว่าครอบครัวของเขาคืออยู่มาเย็นวันหนึ่งเขานอนดูทีวีที่โซฟาอยู่ในบ้านมีคนมาร้องเรียกให้ออกไปหน้าบ้านบอกข่าวอย่างร้อนรนว่าลูกชายเขาโดนรถชนจนจักรยานล้อบิดเบี้ยวไปเลยส่วนลูกเขานั้นสงสัยว่าขาจะหักเขาก็วิ่งตามคนนั้นไปดูเพื่อนบ้านเขานำเขาออกไปปากซอยลูกชายนั่งอยู่ริมทางเท้าหน้าซีดจะแต่ไม่ร้องไห้เขารีบเข้าไปดูมียายผมหงอกขาวคนหนึ่งช่วยประคองอยู่ใกล้ๆกำลังจับขาข้างซ้ายอยู่ไม่มีเลือดเลือดไม่ออกคงไม่เป็นไรมากแต่ว่าจักรยานคันเล็กๆล้อบิดเบี้ยวอยู่กลางถนนเป็นเลข8เลยรถที่ชนหนีไปละเขาว่าเป็นรถเก๋งแต่ไม่มีใครจำหมายเลขทะเบียนได้เลยมันเฉี่ยวชนแล้วก็ไม่สนใจจะลงมาดูเด็กขับหนีไปหน้าตาเฉยเกิดเหตุร้ายครั้งนี้เพียงเพราะว่าลูกออกมาซื้อขนมที่ร้านค้าแป๊บเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องเสียแล้วต่อมาก็พาลูกส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าขาหักต้องผ่าตัดเข้าเฝือกเรื่องผ่านไปตั้งหลายวันเพิ่งจะมีคนมาบอกว่าจำทะเบียนรถเก๋งคันนั้นได้ อยู่ซอยถัดไปนี่เองตำรวจตามตัวเจอคนขับเป็นผู้หญิงสาวตำรวจถามว่าทำไมชนแล้วหนีเธอก็ตอบว่าไม่เห็นเด็กไม่รู้ว่าชนเด็กไม่เห็นจริงๆไอ้ที่เห็นน่ะไม่ใช่เด็กเห็นแต่หมาตัวนึงเท่านั้นวิ่งอยู่ข้างถนนเออมาหาว่าลูกเขาเป็นหมาเมียเขาโกรธมากตะหวาดใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นหล่อนก็ยืนยันว่าไม่เห็นเด็กจริงๆแล้วไม่ได้แกล้งพูดว่าเด็กเป็นหมาแต่ที่เห็นน่ะหมาจริงๆตัวสีขาวขนปุยๆคิดว่าแค่ชนหมาเท่านั้นเมียเขาก็ให้หล่อนขอโทษหล่อนไม่ยอมเพราะบอกว่าพูดตามที่เป็นจริงจะต้องขอโทษทำไมแต่ยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนั้นเหตุร้ายอันนี้ทำให้ตาจิ้มนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยก่อนอยู่บ้านเก่าที่แถวแถวบางพลัดเขาเคยคว้างหมาสีขาวขนปุยตัวหนึ่งถึงกับขาหักแล้วตอนหลังมันก็ตายเออเรื่องแปลกๆครับเรื่องเวรกรรมที่ทำกษัตริย์เนี่ยเจลังครับเจลัง12ปีมานี้เจลังเข้าโรงพยาบาลติดต่อกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผ่าตัดใหญ่ดูเหมือน3ครั้งถูกควักถูกเจาะถูกตัดอวัยวะแล้วยังจะต้องใส่สายระโยงระยางทั่วตัวเลยให้เลือดมั่งให้ออกซิเจนมั่งท่ออะไรท่อระบายปัสสาวะท่อดูดเสมหะโอ้ยทุกทรมานจริงๆสุดท้ายนี่เจลังตายด้วยโรคพิษงูสวัดเข้าหัวใจเมื่ออายุ62ปีเจลังเนี่ยแกมีหลานสาวบวชเป็นแม่ชีแม่ชีหลานแกเคยบอกว่าไม่เคยเห็นใครเจ็บป่วยมาราธอนอย่างนี้เลยนี่เป็นเพราะอาชีพขายปลาเป็นบาปเวรแท้ๆแม่ชีก็ขอให้เลิกอาชีพนี้ถือศีลกินเจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปลาเหล่านั้นแต่เจลังยังเห็นแกรายได้แล้วก็อ้างว่าลูกยังไม่โตพอที่แกจะเลิกเจลังมีลูกชาย2คนผู้หญิงคนสามีถูกรถชนตายเมื่อตอนเจลังอายุได้28ปีเธอก็อดทนเลี้ยงลูกด้วยการขายปลาเมืองจีนปลาเมืองจีนก็คือพวกปลากระพงตัวใหญ่ๆที่จีนเขาเรียกลิงฮือส่งฮือเฉาฮือเหล่านี้ปลาเหล่านี้เมื่อก่อนจะมาจากเมืองจีนยังไม่ได้แพร่พันธุ์ในไทยเขาเรียกปลาเมืองจีนปลาเมืองจีนนี่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากแต่ว่าราคาแพงตัวใหญ่ครอบครัวเล็กๆน่ะกินไม่หมดอ่ะก็เลยต้องสับขายทีละครึ่งตัวบางครั้งเจลังเห็นขายไม่ดีก็จับปลาเป็นๆที่แช่อยู่ในน้ำในถังขึ้นมาเนี่ยสับกลางลำตัวเป็นสองท่อนท่อนหางก็โยนลงถังไปท่อนหัวก็แขวนตะขอเรียกลูกค้าเพราะว่าปลามันยังไม่ตายมันอ้าปากพงาบพงาบเลือดกับน้ำเนี่ยไหลหยดติ๋งติ๋งลูกค้าก็ช่างใจดำอำมหิตกินคิดจะกินแต่ของสดโดยเฉพาะค่านิยมผิดอย่างที่คนแต่ก่อนกล่าวเชื่อกันว่าคนใหญ่คนโตนะกินแต่หัวปลาคนต่ำกว่ากินท่อนหางว่างั้นพอเห็นหัวปลาโดดๆก็นึกถึงสถานภาพนึกถึงฐานะของตัวขึ้นมาทันทีเออนี่เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งจึงต่างยินดีซื้อหัวปลาไปประกอบอาหารเรียกว่าเอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจและความเจ็บปวดรั่วร้าวที่ปลาต้องได้รับอยู่การค้าหัวปลาสดๆโดยอาศัยจิตวิทยาสร้างค่านิยมอย่างนี้มีมานานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เจลังเนี่ยค้าหัวปลาสดอย่างนี้มา 20-30 ปีฐานะความเป็นอยู่ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างที่ต้องการลูกๆ ก็ได้ใช้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขตามความพอใจแม่ชีหลานสาวก็เตือนอยู่เรื่อยว่าให้เลิกอาชีพนี้แทนที่จะฟังเจลังยังกลับจ้างลูกจ้างขยายอาชีพตัดท่อนลำตัวปลาเป็นขายอีกด้วยมาระยะ10ปีกว่าๆมานี้เจลังเจ็บป่วยเกือบตลอดเวลาภายหลังยังได้พบเชื้อมะเร็งในลำไส้ก็ต้องตัดลำไส้ท่อนหนึ่งไปอีกครั้งหนึ่งตับอักเสบเฉียบพลันการรักษาแผนใหม่ในระยะแรกเริ่มจะใช้วิธีเจาะหน้าท้องดูดเลือดหนองที่อักเสบออกมาซึ่งก็มีผลต่อการรักษาดีทีเดียวแต่สำหรับเจลังวิธีนี้ไม่มีผลจึงต้องทนทรมานรับการผ่าตัดใหญ่สุดท้ายยังต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตอีกเจลังที่เคยว่องไวใจเด็ดเงื้อมมีดวันฉับฉับฉับลงบนปลาเป็นตัวใหญ่วันละหลายสิบตัวบัดนี้เจลังมีแต่ความทุกข์ความเศร้าก็บอกกับลูกว่าอย่าทำอาชีพนี้อีกเลยต้นปีที่แล้วนี่เจลังเป็นงูสวัดคาดรอบเอวเลยแรกเริ่มก็คิดว่าเป็นโรคผิวหนังธรรมดา กินแล้วก็ทายาประจำบ้านแต่แผลกลับลุกลามปวดบวมก็ไปหาหมอแผลดูยังไม่เลวร้ายลงแต่หารู้ไม่ว่าพิษมันกระจายเข้าเส้นเลือดเข้าตับเจลังต้องรับโทษทันจากกฎแห่งกรรมอยู่นานถึง10ปีถึงได้เริ่มในตาขุ่นมัวนิ่งงันเหมือนกับในตาปลามองดูหนทางเวิ้งไกลไร้จุดหมายอยู่จนกระทั่งมีผู้มาพบว่าเจลังนี่สิ้นใจไปแล้วตั้งหลายชั่วโมงครับนั่นก็คือเป็นบาปกรรมที่ทำไว้

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุณแม่อยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภอไหนเนี่ย
3: อำเภออันน้องบ่แดง
2: น้องบ่แดงเน
3: า
2: ะ
3: ตำบลถมว่าแดง
2: ครับอันนี้บ้านไหนครับแม
3: ่บ้านบางทอง
2: ครับบ้านบางทอง
3: บ้านบางทองหมู่ 11
2: ครับคุณแม่ชื่อจังไหนครับแม
3: ่ชื่อแม่ประยง
2: ครับแม่ประยงนามสกุลครับ
3: นามสกุลทักปุ๋ย
2: ครับไอ้คุณแม่อายุกี่ปีแล้วครับแม่
3: 78ปีนี่ล่ะ
2: 78ครับอยากถามไอ้คุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมะกุฎนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: โอ้ยกระเทิงเอวเทิงขานี่แล้วอันไหนแม่ก็กินมามืดเนาะไปฝังเข็มตาฟองยังๆอยู่เนาะไปฝังเข็ม2 3เถียวทั้ง2เถานี่น่ะ
2: ครับ
3: ไปฝังเข็มมา
2: ลองไม่หลายตัวแล้ว
3: ลองหมด
2: ครับ
3: กับพ่อตัวเราก
2: ับพ่อไปได้ครับไปได้ซื่อๆ
3: แม่นแต่พ่อไปได
2: ้ครับ
3: บ่อยู่กับมองว่านเถาะไปได้อยู
2: ่ครับแต่ว่าหักปวด
3: แต่ว่าแห้งปวด
2: ครับวันนี้ได้ผู้ใดมาแนะนําให้ดื่มน้ํามะกุฎนะครับ
3: นี่ล่ะฟังวิทยุนี่ล่ะ
2: ฟังวิทยุครับ
3: ฟังมีทายุฟังมาตะโดนแล้วแม่
2: ครับฟังโยมันซีเมนบอถึกตัวไม่บอแต่ครับ
3: แม่น
2: ครับเคยกินมาหลายตัวแล้วก็บอดีขึ้น
3: เออฟังเป็นสัมผัสเอ๊ะถ้าคือกูเป็นถ้ามันร้องบึงยังว่ายังกูก็สิร้องล่ะจะดี
2: ครับ
3: แม่น่ะใจใหญ่ต้องใจใหญ่ด้วยล่ะ
2: ครับ
3: กันบ่ใจใหญ่บ่ได้กินดอก
2: ครับ
3: อือ
2: นี่แหละแม่ฟังมา3ขวดเนาะ
3: แม่น
2: มา3ขวดครับแล้ววันนี้เป็นไงครับอาการที่
3: อาการโอ้กินแล้วมันคันยังว่าตั้งแต่2เท่าดีนี่อยู่ล่ะ
2: อ๋อช่วงมันขับช่วงแรกเนาะ
3: คันน้ําตุนน้ําโต
2: ครับ
3: คัน
2: ครับ
3: เออว่ามื้อยัง
2: บ่ได้ครับคัน
3: เออบาดนี้เอื้อมื้อนี้กลางเว้นบ่ได้เก่าบ่ได้เนี่ย
2: เริ่มสร้างเกิดอาการคัน
3: แล้วแม่เนาะแม่ก็กินแต่มื้อวันที่5แม่นบ่ต้องมาส่งแม่
2: ครับ
3: พุ่นน่ะ
2: หาทันมา
3: ก็กินมากินว่าเบิด3ขวดยังบ่เท่าคันน่ะ
2: ครับอาการคันนี
3: ่มันมี
2: ว่ามันขับออกทั้งเพราะว่าคนบ่มีเหงื่อเนาะแม่เนาะมันขับออกทั้งเหงื่อบ่มีเหงื่อแม่บ่มีมันก็เลยคันแ
3: ห
2: น่มันขับไอ้จริงๆที่บ่ดีออกจากร่างกายเฮา
3: เออเลี้ยงมันว่าอัน
2: ครับ
3: กูกันกินมันคันไม่เลี้ยงซั่นดอกคันเท่าเดี๋ยวนี้เด้ว่าท่านได้เซาคันดีซั่นดอกเพิ่นนั่นสัมผัสไปสัมผัสกันนั่นเพิ่นว่าอันเลียดฝอยโอ้เลียดถึงสิแลน้ําเลียดฝอย
2: ครับ
3: มันพาคันเนี่ย
2: ครับครับมันขับออกทั้งเนื้อทั้งลูกคนครับแล้วอาการปวดเป็นไงแม
3: ่อาการปวดกับไข้ขึ้นดีแล้วล่ะ
2: ครับอาการปวด
3: เออแต่ก็แม่ก็นอนนอนเนี่ยมันปวดในป่องกระดูกเย็นข้างเนี่ย
2: ครับ
3: บาดนี้แม่ก็มากินน้ำมังคุดนั่นแหละ2-3มื้อตื่นนอนตะแคงทักทีได้เนี่ยเนี่ยปวดตรงขานี่ในกระดูกนี่ล่ะ
2: ครับ
3: เย็นจ้อย
2: ตั้งแต่กินน้ำมังคุดไม่เริ่มดีขึ้น
3: แม่น
2: กว่าที่เท่าใดแม่เริ่มดีขึ้น
3: ที่กว่าที่3
2: คนที่3นี่เริ่มเบาแล้ว
3: แม่นกว่าที่3
2: ครับ
3: โอ้สบายจากของนี่เป็นมาดูนแล้ว
2: ครับมันหลายปีแล้ว
3: เป็นมาตั้งแต่พศ53แม่จําได้เลยดีเนี่ย
2: ครับ
3: แม่เป็นมาอย่าง
2: รักษาตัวแต่ของมา
3: แม่น
2: ครับกินมาหลายอย่าง
3: ถ้าพออยู่นี่กินกับเราหาเงินเก่งเนาะพอยังก็ได
2: ้ครับ
3: พอผู้ใดว่ายายังดีก็ซื้อมากินมื
2: ้อครับรักษาตัวเจ้าของ
3: รักษาตัวเจ้าของ
2: ครับ
3: ก็ยังว่าหลังแต่อันนี
2: ้ครับ
3: ได้ยินก็โดนแล้ว
2: ครับก็สิร้องเบิ่ง
3: ว่าท่านได้ร้องเบิ่งจักเทีย
2: ครับ
3: แล้วก็ฟังเบิ่งเอ๊ะเปิ้นแต
2: ่ครับ
3: ยังคันแน
2: ่ครับ
3: เอามาร้องมีปัญหา
2: ครับ
3: เลยบางแง่บ่แลนก็เลยจดเอาเบอร์โทรซะนี
2: ่ครับ
3: จดเอาเบอร์โทรแล้วก็ เฮาลาจันดอกแม่ก็โคดบ่เป็นดอกให้เขาหลานโคดให้โคดโทรศัพท์ให้แม่ยายแน่จันดอก
2: ครับ
3: เจ้าดีหยังแม่ยายแม่สิโทรให้เพิ่นเอาน้ํามงกุฎให้ว่ามากินมื้อจันดอก
2: คร
3: ับอันนี้แม่ก็หยังไปใส่กับพี่ตีของอยู
2: ่ครับทํางานได้เดี๋ยวนี้มาก็เห็นทํางานอยู่หลังบ้าน
3: เออก็แม่ก็บ่อยู
2: ่ครับ
3: ไปวัดไอ้เฮ็ดงานอันเว้าหยังซอยเพิ่นก็ก็แก่ๆนี่ล่ะ
2: เฮ็ดงานสวนได้ครับ
3: โอ้ไปวัดไปว่าก็ได
2: ้ครับ
3: เมื่อคืนนี่เนาะโอ้ยคุณครูบาอาจารย์ผู้เฮ็ดหวานเฮ็ดยาก็ได้10บ้านซาหาบ้านลือให้ผู้ขากินไก่ตือไก่ช่วงให้เช้าเด้อทั้งเดี๋ยวทั้งขาทั้งแม่ระวังพี่น้องเมื่อคืนนี
2: ่
3: โยกใส่หัวแล้วก็มากิน
2: ครับโอ้ครับอาการครับนี่ดีขึ้นเริ่มต่างแล้ว3ข้อที่3นั่นเองเน
3: า
2: ะ
3: แม่ก็ซ้อมแม่ก็ซ้อมจักของอีกเออหมองเครื่องนี่แม่ก็สวดมนต
2: ์
3: ซ้อมสิแล้วก็2ทุ่มพอดีนั่งสวดมนต์สวดสินั่งสมาธิอีก
2: ครับ
3: เออนั่งสมาธิมื้อละมื้อละ20
2: ครับ
3: นาที
2: ครับ
3: แล้วล่ะ
2: ครับ
3: 2ทุ่มกว่า2ทุ่มครึ่งนี่ก็กลับบ้านนี
2: ่ครับ
3: กินข้าวเลี้ยง
2: ครับมื้อนี้ครับผมกราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับฟังครับ
3: แม่ก็ว่าไว้ฟังจังซั่นล่ะนะ
2: ครับเป็นบุญได้บอกต่อเป็นวิทยาทานแม่เนาะในผู้ที่ว่าเพิ่นสุขภาพมีปัญหากันลองกินได้หรือว่าที่แวะมาหาอยู่บ้านก็ได้นะแม่เนาะ
3: แม่น
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับป้าคนหนึ่งอายุ54แล้วอยู่ข้างๆบ้านคุณประสงค์ที่เล่าเรื่องเนี้ยก็รู้จักสนิทสนมกับแม่คุณประสงค์มากคุยกันประจำละยามเช้ายามเย็นสามีแกทำงานบริษัทดีเงินเดือนหลายหมื่นตัวแกเองก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นแม่บ้านเท่านั้นมีลูก2คนผู้หญิงผู้ชายลูกสาวก็เป็นวัยรุ่นหน้าตาสวยคุณประสงค์ดูหน้าตาแกก็ว่าแกสวยอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าความชรามันมาเยือน ลงความชรามันมาหาไม่ว่าคนสวยขนาดไหนก็ไม่อาจจะต่อต้านมันได้หรอกแกก็คุยกับแม่ว่าแกจะไปทำสวยแม่ก็สนใจเพราะแม่ก็อยากจะสวยมั่งก็คุยกันเรื่องเนี้ยคุณประสงค์ได้ยินแต่ไม่ได้สนใจมากนักแต่แล้วก็ได้ข่าวว่าป้าคนนั้นนอนย่ำแย่อยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้เจ็บป่วยเพราะโรคภัยหรอกแต่เป็นไปเพราะไปทำสวยแกไปทำสัญญกรรมดึงหน้าผ่าตัดคางสองชั้นอันน่าเกลียดให้มันเหลือแค่ชั้นเดียวให้พอดูได้แต่แล้วมันเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ได้แพทย์นั่นแหละต้องรู้ก็คือว่าหลังจากวางยาสลบได้ไม่นานแกก็เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงเป็นผลให้หัวใจวายต้องรีบย้ายจากคลินิกเสริมความงามโดยด่วนเลยไปโรงพยาบาลเพื่อจะช่วยยื้อยุดฉุดรั้งชีวิตเอาไว้ให้จงได้แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าแกไม่ยอมฟื้นตื่นขึ้นมาอีกนอนไม่รู้สึกตัวอยู่โรงพยาบาลได้3วันก็หมดสิ้นความหวังของลูกของผัวแม่ของคุณประสงค์ที่อยากจะงามกับเขาบ้างทีนี้หัวใจฝ่อเลยหมดความอยากสวยไปทันทีทันใดบ่นว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าความตายนั้นทำให้แม่ปลงได้พ่อบอกว่าดีแล้วที่แม่ไม่ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองป้าคนนั้นตายไปแล้ววิญญาณของแกไม่รู้ว่าร่างตายไม่มีร่างอยู่อีกต่อไปแล้ววิญญาณล่องลอยมาจากโรงพยาบาลมาที่บ้านเวลาพลบค่ำพอดีคุณประสงค์ก็ดันไปเห็นเข้าทีแรกก็เห็นว่าใครคนหนึ่งยืนที่อยู่ที่หน้าบ้านนั้นก็เข้าใจว่าญาติเขาคงจะมาหากันเพื่อจะไปงานศพบ้านนั้นไม่มีคนอยู่แล้วเขาไปอยู่ที่วัดแล้วก็ที่โรงพยาบาลเพื่อรับศพไปวัดด้วยความหวังดีคุณประสงค์ก็เดินออกไปเพื่อจะบอกให้เขารู้โผล่ออกไปไม่มีตรงนั้นว่างเปล่าแกก็มองหาก็ไม่เจอไม่เห็นทำให้ต้องรีบเข้าบ้านปิดประตูเลยเพราะอยู่คนเดียวพ่อไปทำงานแม่ไปงานศพไปแหละคุณประสงค์ก็ทบทวนร่างที่มองเห็นนั่งนึกก็จำได้ว่ามันช่างคล้ายกับป้าเสียจริงๆยิ่งคิดก็ยิ่งชัดเจนร่างท้วมๆหน่อยสวมชุดสีดำๆผมฟูๆโอ้ยยิ่งนึกก็ยิ่งใช่คุณประสงค์กลัวผีมากเปิดไฟทุกดวงในบ้านเลยเปิดเพลงดังกระหึ่มกรบเสียงต่างๆหมดไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ยอมแล้วคนอื่นไม่ต้องมาเรียกหาไม่ได้ยินหรอกตอนนั้นผ่านพ้นความสยดสยองไปได้เมื่อพ่อกลับมาจากทำงานเมื่อเกือบจะ3 ทุ่มแม่กลับจากงานก็ราวๆ5 ทุ่มคุณประสงค์ก็เล่าให้ฟังทั้งพ่อทั้งแม่ท่านทั้งสองก็หาว่าคุณประสงค์กลัวผีคิดไปเองเห็นไปเองหรืออาจจะมีคนมาหาคนบ้านนั้นจริงแต่บังเอิญว่าช่วงที่คุณประสงค์เดินออกไปนั้นคนนั้นเขาไปซะก่อนช่วงนั้นคุณประสงค์ไม่ยอมอยู่บ้านไปอยู่บ้านเพื่อนจนกว่าที่บ้านจะมีคนถึงจะกลับมาผ่านพ้นไปได้จนเขาเผาศพไปแล้วแม่ก็อยู่บ้านก็ค่อยสบายใจไม่ต้องอกสั่นขวัญผวาเขาเล่ากันว่าเมื่อเผาศพไปแล้วทำบุญ7 วันคนตายจะกลับมาบ้านมันจริงอย่างที่คนแก่ๆเขาพูดกันเลยเพราะว่าดึกดื่นคืนนั้นคุณประสงค์ดันตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหมาหอนกันหวยหวนแกก็นอนกลัวตัวสั่นไม่โผล่หน้าต่างมองอะไรอ่ะแต่หูสิมันดีเหลือเกินได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่ต้องเอามืออุดไว้แต่ก็ทำได้ไม่นานเพราะเปิดหูก็ได้ยินเสียงเรียกดังอยู่แถวแถวหน้าบ้านหลังนั้นเสียงนั้นว่าโจโจท่ามกลางความเงียบสงัดยามดึกนั้นคุณประสงค์บอกได้ยินจริงๆโจนี่เป็นชื่อลูกชายคนเล็กของบ้านนั้นแหละเป็นลูกชายที่แม่รักห่วงมากที่สุดอายุ12 ปีเป็นเด็กสมาธิสั้นต้องกินยาอยู่เป็นประจำคุณประสงค์ก็นอนนิ่งหูได้ยินเสียงเหมือนกับเปิดประตูเหล็กเสียงลากประตูนั้นก็ทำให้แกอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้านนั้นก็เปิดรับผีหรือยังไงกลัวก็กลัวแต่ก็แข็งใจลุกขึ้นแอบมองทางหน้าต่างที่อยู่ข้างเตียงมองลงไปก็เห็นว่าไม่มีอะไรแสงสว่างจากไฟที่หน้าบ้านส่องเห็นประตูเหล็กปิดอยู่หน้าบ้านด้านนอกก็ไม่มีใครยืนด้านในก็ไม่มีคน

0: อันนั้นซัมบ้อเอาเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำตนน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
1: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
0: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
2: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็น

0: ุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนิ่นและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์092-812-7589ย้ำ092-812-7589นาแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซ่บบุรี
1: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารกันเสียค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยว่าเป็นกล่องสีส้มนะคะราคา1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ถ้าซื้อ3ขวดราคา 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อๆแม่ๆรอรับพัสดุรอรับน้ำมังคุดได้ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะวันนี้ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้หรือท่านผู้ฟังท่านใดอยากที่จะโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามว่าสามารถทานได้ไหมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อๆแม่ๆพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: น้ำมังคุด

0: ออร์แกนิก 100% ตาแฟนมุนีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบูรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแฟนมูลีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปทับไอบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเจ็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมพ์จันทร์

0: รักครึ่งทางทำอะไรครึ่งๆกลางๆไม่เข้าท่าเลยนะเนาะไปให้มันสุดขุดให้มันถึงสิใช่ไหมล่ะเออนะคะงานเพลงเพราะๆรักครึ่งทางจากสายันสัญญารับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของกาโน่ลูกทุ่งไทยค่ะบรรยากาศสบายๆตรงนี้นะคะขอบคุณทีมงานสถานีด้วยอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณตรงนี้นะคะนะแล้วก็แจ้งผลการรับสัญญาณออกอากาศมาด้วยน่ารักสุดๆน่ารักฝุดๆนะสำหรับสถานีของเรานะคะเนาะพร้อมๆกับเรื่องราวของสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโน่ป็อกฟาร์มาสุติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังค่ะ
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: ไซซีมาดามกล่องสีทองส้มคุณผู้ฟังและรุ่นสมุนไพรพรีเมียมนะคะฝากกันเอาไว้ค่ะสำหรับคุณสุภาพสตรีที่อายุอานามมากขึ้นแล้วนะคะจาก38เริ่มละ40กว่านี่ยิ่งเปลี่ยนแปลง50กว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะอารมณ์จิตใจสุขภาพคุณผู้ฟังแม้กระทั่งความคิดเราก็ดูเหมือนจะช้าลงไหมเหมือนจะวู่วามอารมณ์ร้อนนะคะแต่นะคะเรื่องราวการทำงานก็ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิมละนะคะนี่แหละนะชะลอความชราแก้ปัญหาวัยทองดีจากภายในสู่ภายนอกคืนความสวยนะคืนสุขภาพที่ดีให้กับคุณสุภาพสตรีจนสามีห้ามเลิกทานเลยนะนะอาหารเสริมไซซีเนี่ยห้ามเลิกทานเลยนะนะถามอยู่ตลอดนะคะเพราะอะไรชีวิตคู่คุณจะได้ชมพูอีกครั้งหนึ่งอะไรที่มันอึมครึมเนี่ยคุณผู้ฟังที่มันเทาๆเนี่ยนะมันจะกลับมาชมพูด้วยอารมณ์ที่สุนทรีนะคะไซซีมาดามอาหารเสริมไซซีของเราทานคู่กับแมนดาราของท่านชายนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะแต่ถ้าอายุมาก50ขึ้นไปแล้วแนะนำให้ทานไซซีโคลลาเจนด้วยคุณผู้ฟังเพื่อผลลัพธ์ที่คุณพอใจนะคะฝากกันเอาไว้1กล่อง 1,290 จัดโปรพิเศษตอนนี้ถ้าซื้อต้องการขอส่วนลดต้องการซื้อแบบโปรนะคะต้องการส่วนลด990บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณซื้อราคาปกติ 1,290 คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับไซซีอาหารเสริมไปอีก1กล่องจ่ายราคาเดียวจ่าย 1,290 รับไป2ผลิตภัณฑ์นะคะฉะนั้นอย่าลืมใครที่ใจร้อนนะใจร้อนนะคะไม่อยากจะรอไม่อยากจะทานเป็นเดือนนะคะต้องการทานเพื่อความสดใสนะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกอย่าลืมใช้โปร 1,290 รับอาหารเสริมไซซีไปทานคู่มาดามได้เลยนะคะ

0: รักก็ช้ำเลิกก็ช้ำคุณผู้ฟังนะคะไม่รู้กรรมของใครจริงๆแล้วชีวิตเรากำหนดได้นะคะเรากำหนดว่าได้ว่าเราจะอยู่ยังไงตรงไหนให้มีคุณค่าเพียงไรเนี่ยมันอยู่ที่เรานะส่วนมากก็จะเอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะคะก็จะนั่นแหละนะทรมานอะไรประมาณนี้ทำเป็นทนไม่ได้นะคะเนาะใช่ไหมทำไมจะทนไม่ได้ลองดูสักตั้งไหมล่ะแล้วชีวิตจะดูดีขึ้นมากเลยคุณผู้ฟังเนาะถ้าเอาชนะใจตัวเองได้นะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ค่ะการโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันนะคะอยู่เป็นเพื่อนใจสบายๆอารมณ์ต้องดีนะคะแล้วก็ดีจากภายในสู่ภายนอกผู้หญิงเรานะถ้าภายในดีเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีนะคะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งชีวิตคู่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มมีปัญหาสุขภาพอายุมากขึ้นนะคะมีปัญหาสุขภาพไหนจะเรื่องงานเรื่องอะไรวิตกกังวลสารพัดคิดย้ำทำย้ำอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะนะบางทีก็นอนไม่หลับนะนี่คือปัญหาวัยทองนะคะบางคนอาจจะเป็นแค่1ถึง2อาการบางคนนี่เป็น10อาการเลยคุณผู้ฟังนะจนคนข้างๆคนใกล้ๆคนข้างหมอนเนี่ยแยกกันนอนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังฉะนั้นอยากจะชะลอความชราแก้ปัญหาวัยทองเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพเพื่อคืนความกระชับและกลับเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะดีจากภายในสู่ภายนอกแล้วล่ะก็อาหารเสริมใส่สีคุณผู้ฟังสนใจอยากจะสอบถามว่าควรจะทานสูตรไหนนะวัยทองพูดเบาๆก็เจ็บคุณผู้ฟังตั้งแต่นอนไม่หลับหงุดหงิดเวียงวีนขี้หลงขี้ลืมอารมณ์เสียง่ายๆเกินการควบคุมบางทีทำงานก็เหมือนไม่ได้ดั่งใจคุณผู้ฟังนะคะลืมทั้งวันนะนะลืมแว่นตาบ้างโทรศัพท์บ้างกุญแจบ้างอะไรประมาณนี้นะคะนะที่จำแม่นๆคือจำได้ว่าแฟนให้ตังค์มาเท่าไหร่แล้วบ้างอะไรประมาณนี้จำดีจังคุณผู้ฟังนะส่วนสามีก็ลืมให้ตังค์ภรรยาไปกี่วันแล้วเนี่ยลืมคุณผู้ฟังให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกนะคะแต่ถ้าลืมแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าลืมเรื่องอื่นนะไม่ได้คุณผู้ฟังนะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าลืมค่ะชะลอความชราแก้ปัญหาวัยทองดูแลให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคืนความสดใสและก็ความมีชีวิตชีวาเพื่อชีวิตคู่คุณจะได้ชมพูอีกครั้งหนึ่งรีบโทรก่อนโปรจะหมดนะคะทำไมถึงจัดโปรก็อยากจะให้ทานจริงๆเลยนะคะจริงจังเลยนะคะ0981466296
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดารา168
0: ปัญหาวัยทองผู้ชายก็หนักเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ผู้ชายเขาจะเป็นช้ากว่าผู้หญิงประมาณ5ปีนะคะเขาจะเป็นทีหลังเราแหละถ้าอายุเท่ากันฉะนั้นนี่แหละถึงบอกว่าเราต้องแต่งงานกับคนที่มีอายุมากกว่าผู้หญิงเราอะนะต้องแต่งงานกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเขาจะได้เป็นวัยทองพร้อมกับเราไงเขาเรียกว่าวางแผนนะคะเนาะนั่นแหละคุณผู้ฟังวัยทองผู้ชายมีไหมมีทำไมจะไม่มียอมรับหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณจะเริ่มหงุดหงิดนะคะอารมณ์ไม่ค่อยสุนทรีไม่มีอารมณ์สนุกนะเคยสนุกเคยออกกำลังเคยอยากไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ก็ไม่อยากไปละไม่หือไม่อือไม่ออละคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอื่อยเฉื่อยทำอะไรช้าลงมีปัญหาปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากมีปัญหาเรื่องเมื่อยเอวเข่าอ่อนนะคะแล้วบางทีก็นอนหลายๆชั่วโมงก็ยังตื่นมาก็ยังหาวนอนเสื่องซึมอยู่ไม่กระปรี้กระเปร่านั่นเองคุณผู้ฟังนะคะนะเคยออกกำลังกายเคยหัวเราะคิกคักทุกวันนี้ก็เฉื่อยไม่หือไม่อือไม่ออละนะเห็นไหมถ้าคุณอยู่คนเดียวกลางป่ากลางเขาไม่ต้องไปทำงานกับใครเลยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้านะคุณยังต้องมีสังคมนะคะไอ้สังฆังนะไม่เกี่ยวนะคะยังต้องมีสังคมนะคะแล้วก็มีภรรยาที่คุณจะต้องใส่ใจเธอใช่ไหมล่ะเธอก็เป็นวัยทองคุณก็เป็นวัยทองเนี้ยไม่ไหวนะคะนะอย่าเอาเต็นท์นอนหันหลังให้กันให้ชีวิตคู่คุณกลับมาชมพูจู้กรูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังนะคะทานแมนดาราน168นะ โฉมใหม่แมนดาราพลัสของเรา30เม็ดทานได้30วันแต่ถ้าคุณหลัง60ปีขึ้นไปแล้วแนะนำให้คุณทานวันละ2เม็ดนะคะสำหรับกล่องแรกแมนดารานะฟังให้ดีนะคะรุ่นใหม่โฉมใหม่นะแมนดาราพลัสเนี่ยมี30เม็ดถ้าคุณอายุ60ขึ้นไปแล้วแรกๆกล่องแรกให้ทานวันละ2เม็ดนะคะลองก่อนแล้วคุณจะรู้ว่า1กล่องผ่านไปอะไรมันจะแบบดูดีจนคุณรู้สึกพึงใจที่จะสั่งซื้อต่อแน่นอนนะคะเรากล้าการันตีคุณภาพเลยนะคะแมนดาราน168ถ้าซื้อ1เดือนนะคะ1กล่อง1กล่องนะ30เม็ดเนี่ยรุ่นพลัสนะคะคุณผู้ฟังนะโฉมใหม่ของเรานะ990บาท2กล่อง1,500คุณผู้ฟังนะคะซื้อคู่กับของผู้หญิงก็ได้นะสำหรับบางท่านที่มีแฟนหรือคุณจะฉายเดี่ยวก่อนก็ได้คุณจะซื้อคนเดียวก่อนก็ได้ลองดูนะสัก2ชุดแล้วกันนะคะ2กล่อง 1,500 ราคาโปรมันน่ารักดีออกเนาะใช่ไหมซื้อกล่องเดียวก็990แล้ว2กล่อง 1,500 ค่ะ3กล่อง 2,000 บาทนะคะอย่าลืมค่ะโปรดีๆตรงนี้มีเฉพาะหน้าไมค์ของเราเท่านั้นนะ098 1466296 098 146 6296นะคะทุกเซตเลยที่คุณซื้ออาหารเสริมแมนดาราพลัสหรือไซซีพลัสอาหารเสริมของเราเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งผลการรับฟังเพื่อขอของฝากจากดวงใจดีเจด้วย

0: บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหานะคะระวังเขาจะหุงนะคะนะทุกวันนี้ไม่ได้เกี่ยงแล้วค่ะทั้งชายทั้งหญิงนะคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำครัวช่วยกันทำงานบ้านช่วยกันเพราะเวลาทำมาหากินหาเงินเนี่ยเขาก็หาช่วยกันนะคะสมัยก่อนเนี่ยเยอะนะคะผู้หญิงที่อยู่บ้านสบายๆทำหุงหาอาหารรอสามีกลับบ้านประมาณนั้นใช่ไหมล่ะต้องเตรียมทุกอย่างทั้งเสื้อผ้าดูแลบ้านช่องดูแลลูกเต้าสารพัดที่จะดูแลนั่นแหละนะผู้ชายก็หาเงินหาทองว่ากันไปนะคะแต่สมัยเนี้ยถ้าจะหาคนเดียวแล้วใช้ทั้งบ้านก็น่าจะไม่พอกินละมั้งเนาะต้องช่วยกันฉะนั้นงานบ้านจึงไม่ใช่งานของผู้หญิงนะคะควรจะช่วยกันอย่างน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เคยก็ต้องเคยนะคะนะไม่เคยก็ต้องเคยถ้าอยากจะทันสมัยต้องทำงานบ้านช่วยกันนะลูกๆเห็นก็จะดูเป็นตัวอย่างไงนะเขาจะได้ไม่ติไม่ฮิไม่ได้เกี่ยงให้ผู้หญิงทำงานบ้านประมาณนั้นผู้ชายบางคนหุงข้าวทำอาหารอร่อยกว่าภรรยาก็มีนะเออนะคะใครที่มีวาสนานะคะมีสามีทำอาหารดูแลครอบครัวนะก็ดูแลในบ้านในเรือนช่วยกันถือว่าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วล่ะนะเนาะเนาะกับช่วงเวลาตรงนี้ค่ะการโนลกทุ่งไทยดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับเรื่องราวของสินค้าตรามือรับเหรียญทองนะคะแมนดาราน168สลับท่านชายนะคะที่อายุมากขึ้นที่อะไรก็ไม่เหมือนเดิมผู้ชายก็มีวัยทองนะอย่าคิดว่าไม่มีนะคะคุณผู้ฟังแต่เขาจะเริ่มช้ากว่าผู้หญิงคือผู้หญิงน่ะสัก40กว่า50กว่านี่คือเต็มรูปแบบละบางคนดูแลตัวเองดีหน่อยก็ไปเริ่ม60ก็มีนะผู้หญิงนะแต่ผู้ชายเนี่ยแน่ๆเลยคือห่างจากเราประมาณเกือบ10ปีนะคะที่เขาจะเป็นเขาจะตามมาห่างๆนะเขาจะห่างๆเราเลยนะสำหรับอาการของวัยทองผู้ชายจะรู้สึกเฉยเอื่อยไม่อยากจะออกกำลังขี้เกียจอึดอัดยืดยาดขี้ลืมพูดช้านิดนึงคุณผู้ฟังนะคะเวลาจะคิดเวลาจะพูดเนี่ยก็คือประมาณนี้อยู่นั่นแหละนะคะเชิญท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสาตั้งหลายรอบแล้วยังอยู่ก็มีสำหรับบางท่านนะคะประมาณนั้นก็นี่แหละคุณผู้ฟังหรืออาจจะปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะคะแม้กระทั่งการปัสสาวะบ่อยๆที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากนั่นก็คือเรื่องของผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองหรือวัยฮอร์โมนลดฮอร์โมนหมดคุณผู้ฟังเขาจะรู้สึกห่อเหี่ยวซึมเศร้าเหงานะคะน้อยมีน้อยใจด้วยนะบางครั้งนะคะนี่แหละฉะนั้นเนี่ยคุณเข้าข่ายกี่ข้อแล้วนะคะ
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดาราน168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดาราน168
0: สนใจซื้อแมนดาลา168นะคะรุ่นแมนดาลาพลัสอาหารเสริมสำหรับท่านชายนะคะโดยเฉพาะเลยนะอายุ50ขึ้นไป60ยิ่งต้องใช้นะคะแมนดาลา168ถ้าหากว่าอายุหลัง60ปีแนะนำให้ทานวันละ2เม็ดก่อนสำหรับกล่องแรกนะคะเอาหน้าเชื่อดีเจพิมจันเถอะแล้วจะหาว่าสวยไม่เตือนโอ้ทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งนานอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะบางผู้หญิงบางคนเขาก็น่ารักนะเขาฟังรายการดีเจพิมจันอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วเขาก็ซื้อไปให้สามีนะคะแล้วก็กลัวสามีบ่นว่าราคามันกล่องละ990นะบอกสามีเบาๆว่า90อย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง นะที่จริงมัน990นะนะ2กล่อง 1,500 นะคะด้วยความรักแล้วก็ใส่ใจสามีเพราะว่าภรรยาเนี่ยแอบซื้อมาดามใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองกระชับเหมือนจะกลับเป็นสาวนะคะแล้วก็ผุดพองแล้วอารมณ์ดีมีความสุขแล้วเราก็อยากจะให้คุณผู้ชายสุดที่รักของเราเนี่ยอารมณ์ดีและมีความสุขไปด้วยคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นก็แมนดาลา168ซื้อคู่ก็ได้นะคะคู่ละ 1,500สองกล่องชายหญิงก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าซื้อ3กล่อง 2,000 บาทเท่านั้นค่ะโปรดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมซื้อที่นี่กันค่ะ0981466296 0981466296 6296แต่ว่าพิมพ์แนะนำคุณผู้ฟังนะคะว่าควรจะซื้อทีละ2กล่องแล้วกันอย่าซื้อ3 4 5เลยมันนานได้คุยกันไงโอ้โหนานจนจำไม่ได้อะบางคนซื้อไปทีละ6เดือนอย่างเงี้ยนางก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้โทรหาดีเจสักทีนะคะบางทีโทรมาก็จำชื่อไม่ได้ก็มีนะเห็นไหม นะคะฉะนั้นซื้อคู่นะคะประโยชน์สูงสุดเลยนะคะ 1,500 บาท2กล่องนะคะและทุกท่านที่โทรสั่งเข้ามานะสั่งแมนดาราพลัสหรือไซซีพลัสอาหารเสริมของเราเนี่ยอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังนะคะนะคุณจะได้รับสบู่สมุนไพรกันซอฟตี้ไปด้วยถ้าหากคุณช่วยแจ้งผลการรับฟังเข้ามาในช่วงที่ซื้อแมนดาราพลัสและไซซีพลัสนะคะสำหรับอาหารเสริมของเรานะคะ

0: ส่วนเกินเพลงเพราะๆจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะถ้ามีส่วนเกินนะคุณผู้ชายคุณจำไว้เลยนะคะนานๆไปคุณอาจจะมีส่วนที่ขาดก็ได้คุณผู้ฟังนะคะ เพลงเพราะๆจากพุ่มพวงดวงจันทร์ช่วงเวลากาโนลูกทุ่งไทยพร้อมๆกับสินค้าตราเมื่อรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาสุติคอนจำกัด
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักไปแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์ดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ฤทธิ์ดวงทวารหนักมีโอกาสเป็นได้ทุกวัยแล้วตอนนี้นะคะวัยรุ่นแต่ก่อนจะหาไม่เจอหรอกวัยรุ่นเป็นฤทธิ์ดวงนะคะเพราะเขาเดินเขาเหินเข้าไปเข้ามาและไม่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเขากินเยอะนอนเยอะ นะคะทุกวันนี้ไม่แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีโอกาสเป็นหมดขอให้คุณเป็นคนที่นั่งนานจะนั่งด้วยความเต็มใจหรือโดนบังคับให้นั่งก็แล้วแต่นะถ้าคุณนั่งนานคุณเป็นแน่นอนเพราะเวลานั่งเนี่ยนะคะลำไส้เรามันยาวข้างในเนี่ยมันจะหย่อนลงมาหย่อนลงมาแล้วก็นะคะเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารมันจะค่อยโป่งพองขึ้นมาเรื่อยๆโป่งพองแล้วก็ดันออกมาข้างนอกนะคะแล้วทีเนี้ยบังเอิญคุณท้องผูกทีเนี้ยนะคุณท้องผูกคุณอาจจะเพิ่งท้องผูกได้ไม่กี่วันหรอกคุณไปนั่งนานมาตลอดชีวิตไงนะคะทีนี้พอท้องผูกเบ่งพรวดแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังนะเส้นเลือดดำก็จะแตกฉีกแล้วเลือดก็จะไหลบางคนนะคะมันฉีกไม่เยอะมันก็นะไหลซึมธรรมดานะคะแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของฤทธิ์สีดวงทวารหนักที่เริ่มบันเทิงแล้วคุณผู้ฟังบันเทิงแล้วทีนี้ถ้ามันโป่งพองใหญ่เยอะข้างในมันจะฉีกออกมาแล้วแตกเป็นแบบเลือดเป็นถ้วยๆเลยนะคะซึ่งพบมากในคนที่มีปัญหาฤทธิ์สีดวงข้างในคุณผู้ฟังนะคะต้องไปส่องกล้องและจะเจอนะคะเนาะทีนี้บางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยการคันขอบรูทวารเริ่มและอาการเริ่มและนะคะเนาะลามไปเรื่อยๆนะคะปล่อยให้ท้องผูกหลักและหัวใจสำคัญคือคุณต้องท้องไม่ผูกนะคะถ้าคุณนั่งนานคุณต้องถ่ายให้ปกติถ่ายนุ่มไม่ถ่ายแข็งแต่ถ้านั่งนานแล้วดันไข่ถ่ายแข็งเนี่ยก็ไม่นานละจ้ะนะคะสนุกสนานแน่นอนเป็นฤทธิ์ดวงทวารแล้วมันเรื้อรังนะคะเรื้อรังเป็นแล้วต้องตั้งใจใส่ใจรักษาหายเองไม่ได้นะนะคะที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังบางคนนะคะสมัยก่อนเขานิยมเนาะนิยมใช้ยาเหน็บอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะมันมีสเตียรอยด์นะคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มียาชาน่ะนะยิ่งใช้ในผิวเนื้อเยื่อผนังลำไส้ของเราจะบางและมีโอกาสแตกได้เร็วมากขึ้นเห็นไหมนะคะจึงมีความจำเป็นที่ต้องใส่ใจเรื่องนี้นะคะเนาะอย่าลืมค่ะถ้าวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องท้องผูกหรือถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดนะคะไอ้ถ่ายไม่สุดเนี่ยพอนานๆก็จะเป็นกดไหลย้อนจุกแน่นเป็นลมเยอะในท้องเพราะของเก่ามันอัดแน่นเข้าไปของบูดของเน่าอ่ะคุณเคยตักแกงค้างไว้สักคืน2คืนไหมมันบูดมันเหม็นเน่าแค่ไหนลำไส้เราก็อย่างนั้นแต่นี่โอ้โหอะไรคืน2คืนฉันท้องผูกมา10ปีแล้วเห็นไหมโอ้โหตะกันแน่นอัดแน่นตามผนังลำไส้ลำไส้เรามันยาวนะคะคุณผู้ฟัง 6-7 เมตรนู่นน่ะแล้วส่วนที่เป็นลำไส้ส่วนที่มันเก็บของเสียที่เตรียมจะออกเป็นการขับถ่ายของเราเนี่ยนะคะมันบรรจุได้ถึง10กิโลมันยืดยังกับลูกโป่งอ่ะมันพองถึงทำให้บางคนพุงป่องมีพุงเยอะอย่างเงี้ยโรคขี้เต็มท้องคุณผู้ฟังนะก่อนที่คุณจะทำอย่างอื่นคุณต้องเอาของเก่าออกให้หมดก่อนนะคะนะหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทุกๆระยะกำลังปวดอักเสบอยู่ก็ตามนะ3ก๊กดับ500ค่ะ
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 1กล่อง350 1กล่อง30แคปซูลแบบชนิดแคปซูลตามร้านขายยาทั่วไปนะ350 แต่ต้องการซื้อโปรโมชั่นหรือต้องการเอ็นดูดีเจพิมจันและทีมงานเอ็นดูนะคะซื้อผ่านรายการตรงนี้1กล่องแล้วก็ส่งให้ไม่มีค่าส่งหรอกค่ะมั่นใจเถอะนะคะถึงค่าส่งมันจะแพงขึ้นเท่าไหร่เราก็จะทำหน้าช้าๆส่งฟรีนะคะ เออนะพูดตรงเกินไปมั้ยเนี่ย หน้าช้าๆส่งฟรีให้นะคุณผู้ฟังนะคะเนาะด้วยความรักและห่วงใยนั่นแหละ2กล่องจัดโปรอีกตั้งหากนะ2กล่อง600เห็นไหมจากราคา700นะคะดีไหมนะคะท้องผูกก็ซื้อเถอะค่ะมีทุนน้อยก็ซื้อทีละกล่องก็ได้นะขยับขึ้นมาหน่อยนะ600จะได้แบบถูกลงเนาะ4กล่อง 1,000 อันนี้โปรสลับฤทธิ์สีดวงทวารนะคะคุณผู้ฟังเพราะอย่างน้อยคุณต้องทานต่อเนื่องเนี่ย30วันนะจ๊ะพ่อนะจ๊ะขอร้องนะคะแล้วก็6กล่อง 1,200บางท่านเป็นผู้สูงอายุ80 90เนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้3ก๊กนี่ตานี่แย่แน่นอนประมาณนั้นเพราะว่ามันถ่ายไม่ออกเลย7วันกินอะไรเข้าไปก็อยู่ในนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็กินได้น้อยลงนะถ้าเราเป็นแบบนั้นน่ะนะคะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอีกตั้งหากนะคะเป็นอย่างนั้นนะของเสียค้างไอ้ของเสียค้างเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกทั้งฝีทั้งสิวทั้งกลิ่นตัวกลิ่นปากใช่มั้ยทั้งปวดตัวทั้งคันตามตัวของเสียค้างอ่ะคุณผู้ฟังนะคะมันสะสมในร่างกายใช่ไหมล่ะนะคะไหนจะจุกเสียดแน่นกดไหลย้อนลมในท้องเยอะอย่างเงี้ยนะอ้วนลงพุงอาหารไม่ย่อยสารพัดนะคะมันดีที่ไหนล่ะนะอ่ะจัดโปรไป0981466296นะคะ0981466296นะคะ

0: รักข้ามคลองนะคะโอ้โหนะคะไหว้กันไปไหว้กันมาโอ้ยสมัยแต่ก่อนนี่ใครมีบ้านอยู่ริมคลองเนี่ยสวรรค์ชัดๆนะคะสวรรค์บนดินนะคะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาว่ายเวียนไปเวียนมาหน้าเย็นใจเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังหน้าหนุ่มสาวเขาก็นั่นแหละอาบน้ำในคลองมีกุ้งหอยปูปลาทุกวันนี้เหรอนะคะโอ้โหโชคร้ายนะเอาลงไปไม่ได้เลยน้ำในคลองเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันคันเป็นตุ่มเป็นเม็ดผื่นคันสารพัดเพราะอะไรก็ขนเรานี่แหละมีอะไรก็ทิ้งลงคลองทิ้งลงน้ำใช่ไหมล่ะนะตอนนี้ก็เรียกว่าจะบอกว่าแรงหน่อยก็คือรับผลกรรมนะคะเนาะแล้วลูกหลานเราล่ะน่าจะกล้าลงไปในคลองไหมเห็นไหมนะทุกวันมีเป็นซะอย่างนั้นนะคะงานเพลงพบร้อคุณผู้ฟังนะคะจากรักชาติสิริชัยนะคะรักข้ามคลองเพลงเก่าๆคุณผู้ฟังนะคะฟังกันตรงนี้เต็มๆนะคะชั่วโมงตรงนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะฟังเพลงสบายๆตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์เจ้าเดิมเจ้าเก่าไม่เน่าไม่บูดคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวของฤทธิ์สีดวงทวารหนักจริงๆแล้วไม่ได้เป็นกันง่ายๆหรอกนะคะไม่ได้เป็นง่ายๆนะฤทธิ์ดวงเนี่ยแล้วก็เป็นแล้วโอ้โหหายยากจริงๆคุณผู้ฟังนะคะมันต้องใช้เวลาในการดูแลนะคะอย่างบางท่านเนี่ยโอ้ฉันเป็นมา20ปีแล้วดีเจฉันจะซื้อสักกล่องเงี้ยกินสัก7วัน10วันนะนะคงจะหายอ่ะนะอะไรประมาณเนี้ย นะนะคะมันไม่ได้หรอกค่ะมันต้องคิดดูแล้วกันลำไส้เรามันยาวนะ 6-7 เมตรนะข้างในมันม้วนๆกดๆในช่องท้องทีนี้มันสะสมวันละเล็กละน้อยบางคนสะสมเป็นโรคขี้เต็มท้องเนี่ยนะเป็น10กิโลนะคะในท้องอ่ะคุณผู้ฟังเป็นกดเป็นแก๊สหรือว่าแสบมะโหกนั่นแหละนะคะจุกแน่นเวลามันลมดันขึ้นมาก็หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องสารพัดที่จะเป็นนะคะพอทานของหมักดองของแสลงอาหารย่อยยากยิ่งอายุมากๆขึ้นน่ะนะคะก็ยิ่งมีความรุนแรงในการที่เป็นกดเป็นแก๊สและของเสียค้างมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักซึ่งเป็นแล้วทรมานนะคะ
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: มันล้วนแต่สะสมในร่างกายเราทั้งหมดทั้งมวล นะคะทีนี้พออัดแน่นเข้าไปในลำไส้กลายเป็นลำไส้ผิดปกติมีปัญหาการขับถ่ายเหนียวถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดอันดับแรกคือเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะคือถ่ายไม่สุดมันสะสมวันละขีด2ขีดไว้ใช่ไหมล่ะนะคะกิน3กิโลถ่ายออก5ขีดอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะที่เหลือไปไหนจ๊ะที่เหลือก็นั่นแหละอัดแน่นในลำไส้นะคะยิ่งอยู่นานวันเท่าไหร่ก็ยิ่งอัดแน่นกลายเป็นกรดเป็นแก๊สนะคะและของเสียเหล่านี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องดีท็อกออกมานะคะสำหรับบางท่านนะคะก็หาไฟเบอร์นะพิมพ์แนะนำนะคะสามก๊กนี่คือซูเปอร์ไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ย 80-90 เนี่ยถ้าไม่มีสามก๊กนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะนะคะท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนที่ไม่ใช่คนท้องผูกอยู่แล้วอย่าให้ท้องผูกได้นะคะคุณต้องพกสามก๊กไปด้วยเวลาเดินทางนะคะอันนี้แนะนำจากใจจริงเลยนะคะหรือทีนี้บางคนนั่งนานจนกลายเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นติ่งเป็นกลีบมะเฟืองเดือยไก่ออกมานะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ติ่งอะไรหรอกมันคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารมันโป่งพองออกมามันดันออกมานะคะบางคนใหญ่มากแล้วก็แตกไหลเลือดไหลเป็นถ้วยๆเลยนะคะเพราะเบ่งแรงนะคะคุณผู้ฟังนี่คือปัญหาของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักซึ่งมันมีหลายระยะเป็นแล้วต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะ
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊ก เป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกล่องนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3กล่อง
0: 1กล่อง350บาทซื้อที่ร้านขายยาได้นะทุกร้านขายยาเลยนะคะซื้อที่ร้านขายยาได้เลยแต่ถ้าคุณซื้อ2กล่องนะคะซื้อ1กล่องรายการนี้ขายไหมจำหน่ายแน่นอนส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่มีค่าส่งนะคะถ้าจะสะดวกซื้อทีละกล่องทีละกล่องเรายินดีส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะแต่ถ้า2กล่อง600ค่ะนะคะถ้าโปรโมชั่นดี4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200สำหรับคนที่เป็นฤทธิ์สะดวงทวารหนักต้องการทานเป็นเดือนหรือคนที่ท้องผูกเรื้อรังหรือผู้สูงอายุที่ต้องการทานแล้วราคาประหยัดลงเยอะเลยนะคะแล้วก็ถ่ายเนี่ยบางคนถ่ายแข็งต้องนั่งแคะหนังจิ้ม7วัน8วันจนจุกจนแน่นนั่นแหละต้องทานต่อเนื่องไม่ต้องกังวล นะคะนี่คือซุปเปอร์ไฟเบอร์แล้วก็สมุนไพรถึง12ชนิดพร้อมกับไม่มีปัญหาเรื่องเวลาถ่ายแล้วมันจะถ่ายเรียราดเรื้อรังกั้นไม่อยู่ไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้สบายใจได้นะคะซื้อที่ไหนล่ะเนี่ยนอกจากร้านขายยาแล้วซื้อที่นี่ส่งถึงหน้าบ้านเลยเตรียมสตังค์กำแน่นๆไว้ก็พอ0981466296091466296

หารู้ไม่ไปอยู่วัดมันไม่อยู่ได้ง่ายๆคุณผู้ฟังเข้าไปอยู่แล้วต้องตัดกิเลสจริงๆเลยนะคะไม่งั้นก็จะไปสร้างความวุ่นวายให้กับวัดวาอารามอีกพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ยากอีกใช่ไหมล่ะนะคะขอสละรักเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันตรงนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของสามก๊กดับ500เนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังใช้กันเยอะใช้กันตลอดจัดโปรแต่ละทีนี่โอ้โหนะคะเป็นโปรที่น่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินคุณผู้ฟังนะคะอย่างสามก๊กเนี่ยโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องแก้ปัญหาโรคลิ้นสะดวงทวารหนักนะคะ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 098 146 6296 098 1466296ท้ายชั่วโมงนี้เรามาทิ้งท้ายจากลากันที่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะหยิกแก้มหยอกนะคะนะหยิกจนเขียวยังมาหาว่าหยอกไม่ได้นะเป็นเพลงส่งท้ายค่ะแล้วพรุ่งนี้ดีเจพิมพ์จันทร์จะกลับมาใหม่ที่กับเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โม่ซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอลไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เรียนโต ัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเพลงนี้ที่หลายๆท่านชอบมากๆเลยนะคะรักเอ๋ยคุณต่ายอรทัยค่ะยังมีเพลงดีๆอีกมากมายในระหว่างรายการของเราค่ะติดตามกันนะคะสวัสดีทุกๆท่านค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณค่ะกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: หวานน้ำตาลขึ้นใจกันแล้วค่ะตอนนี้กับเพลงนี้คุณเต๋าภูศินและคุณแพ็กกี้สกลนรีค่ะทุกนาทีมีเธอค่ะได้เวลาจิบกาแฟเติมความเข้มเติมความสดชื่นกันแล้วค่ะมาค่ะชงกาแฟกันได้แล้วนะคะกับกาแฟวินเว่ความเข้มก็กำลังดีกลิ่นหอมๆ มาแล้วเห็นไหมคะเพราะเป็นเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเพื่อคุณเลยกาแฟวินเว่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เลือกดื่มแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักอย่างมั่นใจด้วยรสชาติด้วยประโยชน์ทุกซองของกาแฟวินเว่ค่ะการที่เราเลือกใช้แล้วก็พิถีพิถันสำหรับส่วนประกอบสำคัญค่ะถึงได้ทั้งรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวแล้วก็ประโยชน์อีกด้วยนะคะตั้งแต่ครีมเทียมเราก็ใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวหลายๆท่านให้ความสนใจมากๆเลยนะคะตัดสินใจดื่มกาแฟวินเวได้ก็เพราะว่าครีมเทียมน้ำมันรำข้าวนี่แหละว่าจะอร่อยกลมกล่อมขนาดไหนแล้วไงล่ะคะไม่ผิดหวังกันเลยใช่ไหมคะส่วนความหวานที่กำลังดีอย่างเหมาะสมเนี่ยเราใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลค่ะกาแฟวินเวไม่มีน้ำตาลนะคะและยังสามารถที่จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยเพราะว่ากาแฟวินเวทุกซองมีผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนอีกด้วยนะคะนี่คือกาแฟที่คุณตามหาค่ะและหากันเจอแล้วด้วยหาซื้อได้เลยตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะติดต่อเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาสอบถามรายละเอียดต่างๆราคาหรือช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมกันได้นะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคาเนทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ปล่อยปลาบนบกปล่อยนกลงน้ำคุณเท่อุเทนพรหมินทร์ค่ะปุ๊กกี้จะผสมผสานทั้งเพลงเก่ากลางเก่ากลางใหม่เพลงใหม่ให้ได้ฟังกันในช่วงเวลาของเรา Coffee Time กับกาแฟวินเวย์ค่ะเส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟอย่างคุณพูดถึงเรื่องของกาแฟแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะเราอยากจะได้กาแฟเข้มๆกำลังดีที่บ่งบอกว่าเป็นเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพได้กลิ่นหอมๆอีกด้วยนะคะยิ่งเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาเป็นอย่างดีแล้วเรื่องของรสชาติก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านก็ต้องการด้วยมันต้องอร่อยต้องกลมกล่อมนะกาแฟที่คุณดื่มเนี่ยใช่ไหมคะมันถึงจะทำให้ช่วงเวลากาแฟของคุณเนี่ยจิบกาแฟไปมีความสุขเพลิดเพลินกับรสชาติของกาแฟค่ะหลายๆท่านที่จิบกาแฟไปอ่านหนังสือไปฟังเพลงไปทำงานไปเห็นไหมคะมันก็เพลินๆน่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรสชาติของกาแฟที่ลงตัวอร่อยกลมกล่อมก็จะช่วยทำให้ช่วงเวลากาแฟของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นและแถมยังได้ประโยชน์อีกต่างหากก็โอ้โหตอบโจทย์เลยนะคะประโยชน์มาจากตรงไหนบ้างก็มาจากทั้งครีมเทียมน้ำมันรำข้าวมาจากสารสกัดหญ้าหวานที่เราใช้แทนความหวานจากน้ำตาลมาจากผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนในทุกซองของกาแฟวินเวย์นั่นเองค่ะนี่คือส่วนประกอบหลักๆโอ้โหส่วนประกอบเยอะขนาดนี้มีประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วราคาจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้ค่ะกาแฟวินเวย์แต่ละถุงบรรจุ52รับรองคุ้มมากๆเลยเอาอย่างนี้ทุกท่านสามารถที่จะจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะได้ยินราคาแล้วเนี่ยทุกท่านจะบอกเลยว่าอ๋อมีนาปุกกี้ถึงบอกว่าราคาจับต้องได้เข้าถึงได้ค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ใจละลายค่ะเพลงนี้คุณบัมณรงค์กลดค่ะทุกท่านกำลังอยู่กับ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟ Mark Coff ค่ะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ให้ความสนใจกับกาแฟ Mark Coff มากขึ้นทุกวันทุกวันกันเลยพูดถึงและส่งต่อกาแฟ Mark Coff อีกด้วยนะคะสำหรับรสชาติที่เข้มกำลังดีพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพที่มาพร้อมกับสารสกัดมากมายที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกู่หลานสารสกัดจากเปลือกสนนะคะแล้วก็ยังมีผงกระชายดำมีแอลอาร์จินินแน่นๆทุกซองอีกด้วยนี่คือประโยชน์ที่คู่ควรกับคอกาแฟที่รักสุขภาพอย่างคุณที่จะพิถีพิถันให้กับคุณแล้วก็คนที่คุณรักนั่นเองนะคะแม้แต่ความหวานเราก็ยังใช้สารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลค่ะอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองต้องลองนะคะบรรจุกล่องละ10ซองสนใจก็สอบถามเกี่ยวกับราคาและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาได้เลยค่ะและตอนนี้เดี๋ยวปุกกี้ขออนุญาตเตือนภัยโดยสถิตินี้กันสักนิดหนึ่งนะคะเอามาย้ำกันหน่อยแล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อปี2567ประชาชนไทยถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางโทรศัพท์ถึง38ล้านสายเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับปี2566และถูก SMS หลอกลวงกว่า130ล้านข้อความกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ5ปีแล้วก็ในขณะที่มีมูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงทางออนไลน์เมื่อปี2567สูงถึง 60,000 ล้านบาทค่ะโดยรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประชาชนกว่า 400,000 รายที่ถูกหลอกลวงเพราะฉะนั้นแล้วสถิติตรงนี้เอามาฝากกันเพื่อที่จะเตือนสติพวกเราว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันอีกต่อไปต้องระมัดระวังตัวเองขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ไทยเฮลด้วยเอามาฝากกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากปุกกี้และ Coffee Time ค่ะ
1: หอมกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู่หลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ 089-422-2936

0: นี่ประโยคนี้ต้องใช้กันจริงๆเลยนะคะไม่รักอย่ากักไว้นะคะ กักไว้ทำไมเนี่ยไหนบอกไม่รักไงปากกับใจตรงกันหรือเปล่าค่ะเพลงสนุกๆของคุณแตงกวานัทรดานะคะในช่วงเวลาของ Coffee Time ค่ะกับกาแฟมาคอฟค่ะเติมบรรยากาศในช่วงกาแฟของคุณค่ะกับเพลงสนุกๆและกาแฟมาคอฟก็เป็นทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะด้วยรสชาติที่เข้มกำลังดีพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนั่นเองนะคะสำหรับกาแฟมาคอฟค่ะมีส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ทุกท่านเข้าถึงกาแฟมาคอฟได้ง่ายขึ้นเมื่อทราบว่ามีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ด้วยมีสารสกัดจากเจียวกูหลานมีสารสกัดจากเปลือกสนเห็นไหมคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนค่ะส่วนความหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลนะคะเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลค่ะสำหรับกาแฟมาคอฟอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟต้องลองค่ะกาแฟมาคอฟบรรจุกล่องละ12นะคะถ้าสนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับราคาส่วนประกอบต่างๆเพิ่มเติมช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาได้เลยค่ะ
1: หอมกลมกล่อม
2: มีอร่อย
1: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
3: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time กับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟอย่างคุณและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟค่ะวันนี้เพลงคงจะถูกใจทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเวลาซึ้งเราก็ซึ้งกันเวลาสนุกก็สนุกกันแบบนี้ค่ะครั้งต่อไปปุ๊กกี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเดิมอย่าลืมติดตามให้ได้นะคะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหทุนโอลิเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวในปานที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่าง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เ